0: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
1: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค

0: ถึง 24% ต่อปีค่าพอแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าพอแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: อย่าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กองทัพอากาศยืนยันนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองบิน1ในวันที่14สิงหาคมนี้ยังคงไม่ร่วมบิน F-16 เหตุจากขั้นตอนความปลอดภัยและการฝึกตามมาตรฐานการบินยังดำเนินการไม่ครบย้ำความปลอดภัยต้องมาก่อนคุณณัฐชัยลิ้มพลอยรายงานค่ะ
4: กองทัพอากาศชี้แจงกำหนดการตรวจเยี่ยมของกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้หลังมีข่าวว่ากองทัพอากาศมีแนวคิดเชิญนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนักบินร่วมทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงและเข้าใจถึงขีดความสามารถของกองทัพอากาศกองทัพอากาศยืนยันว่าในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะยังไม่ทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 เนื่องจากการบินกับเครื่องบินขับไล่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนด้านความปลอดภัยและมาตรฐานการบินอย่างครบถ้วนทั้งการตรวจสุขภาพและความพร้อมทางการแพทย์การฝึกในห้องปรับสภาพความกดอากาศรวมถึงการฝึกและทดสอบขั้นตอนการสละอากาศยานซึ่งต้องใช้ระยะเวลาโดยกองทัพอากาศย้ำว่าความปลอดภัยต้องเป็นสิ่งสำคัญสุดและหากในอนาคตมีความเหมาะสมนายกรัฐมนตรีจะร่วมทำการบินจะต้องดำเนินการตามกระบวนการฝึกและมาตรฐานเดียวกับนักบินกองทัพอากาศอย่างเคร่งครัดสำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจขีดความสามารถและบทบาทของ F-16พร้อมพบปะและให้กำลังใจนักบินเจ้าหน้าที่และกำลังพลกองบินที่1เท่านั้นนันทชัยดิ่มพลอยรายงาน
3: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ากำลังเดินหน้าเจรจาอย่างจริงจังเพื่อผนวกช่วงพักดื่มน้ำเข้าไปในแพ็กเกจลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลกในอนาคตโดยมุ่งเป้าไปที่การดีลกับสื่อในสหรัฐอเมริกาสำหรับฟุตบอลโลก2030และ2034ซึ่งเดิมทีฟีฟ่านำมาตรการพัก3นาทีในช่วงกลางของแต่ละครึ่งมาใช้เป็นข้อบังคับในแต่ละเกมของฟุตบอลโลก2026โดยให้เหตุผลด้านความปลอดภัยและสุขภาพของนักเตะแต่ช่วงเวลาดังกล่าวกลับกลายเป็นช่องทางการสร้างรายได้ครั้งใหญ่ของการขายโฆษณาโดยมีรายงานระบุว่าเครือข่ายโทรทัศน์สามารถนำช่วงพักกลางครึ่งไปจัดสรรในช่วงโฆษณาและสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมประมาณ450-500ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 14,000 ถึง 16,000 ล้านบาทต่อ1ทัวร์นาเมนต์ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบแรกพิมัสอากายชนะเอ็กเซตเตอร์ซิตี้ที่เหลือ10คน2-0ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสเกมมันเดย์ไนท์ซานตาคาร่าเสมอนาซีองนาว2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลออสเวนคานประเทศสวีเดนวาสเตอร์รัตเอสเคชนะเยอร์เกเดน1-0ซีรีอุสเสมอบอมมาบอชคาน่า2-2และผลการแข่งขันฟุตบอลซูเปอร์ลีกประเทศเดนมาร์กซิลเคบอกชนะโอบีโอดิเซ่1-0สุราเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: ปล่อยวางและให้อภัยในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก้าวเดินใหม่อีกครั้งเพราะทุกวันคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

อาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศรัฐมนพักธรณัฐคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับที่เป็นทีมงานอยู่กันในช่วงเช้าวันนี้ครับ
0: ครับวันนี้เราเริ่มต้นรายการด้วยบทเพลงสาวเมืองนนท์นะครับส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีทั้งจังหวัด
1: ครับ
0: นะครับที่มีเรื่องราวข่าวเศร้าเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่สะเทือนอกสะเทือนใจนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักเรียนแล้วก็เรื่องที่มีข่าวคราวเกิดขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับ
1: ครับ
0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีต้องสูญเสียท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับพันตำรวจเอกดร.ธงชัยเย็นประเสริฐนะครับซึ่งท่านเองก็เป็นที่รักของชาวจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็หลายท่านทราบว่าท่านเป็นที่รักของคนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมากเลยทีเดียวครับ
0: ครับวันนี้วันที่11พรุ่งนี้วันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: นะครับเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยเป็นวันสำคัญของชาติไทยอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับหลายหน่วยงานรวมไปถึงกองทัพบกของเรานี้ด้วยนะครับก็ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569ครับ
1: ครับก็ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะคึกคักเลยขณะที่เราสองคนกำลังนั่งจัดรายการดำเนินรายการกันอยู่นี่นะครับอาจารย์ครับก็มีพิธีสงฆ์นะครับแล้วก็มีพิธีไถ่ชีวิตกระบือรวมถึงมีพิธีการบริจาคโลหิตนะครับ
0: โด
1: ยกำลังพลทุกระดับชั้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
0: ครับเมื่อวานนี้ไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมบอกว่าเช้าวันนี้เขาก็จัดงานเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับก็มีการจัดงานที่ว่าทุกหน่วยงานราชการในวันนี้ก่อนที่จะถึงวันหยุดในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็จะจัดงานกันทั่วกันโดยการบำเพ็ญกุศลนะครับกราบนิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาตบ้างมาเจริญพระพุทธมนต์บ้างเนี่ยนะครับก็ด้วยความสำนึกรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งพระองค์เป็นแม่ของแผ่นดิน
1: ครับ
0: ครับเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้แทนกองทัพ บกเข้าเฝ้าถวายรายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนและหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลตำแหน่งชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้โครงการสนับสนุนกองทุนหาไทยทิพย์กองทัพ บกณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในการนี้รองศาสตราจารย์ดร.ชูศักดิ์ลิ่มสกุลรองประธานกรรมการบริหารกองทุนหาไทยทิพย์กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนและกราบทูลเบิกผู้บัญชาการทหารบกเข้าเฝ้าถวายรายงานผลการดำเนินโครงการครับ
1: ครับซึ่งผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านได้กราบทูลถวายรายงานผลการดำเนินโครงการโดยกองทัพบกนะครับได้มีการดำเนินโครงการก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน10แห่งและหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลจำนวน328แห่งแล้วเสร็จตามแผนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นะครับพร้อมกันนี้ได้มีการนำเสนอวิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานประกอบการถวายรายงานโครงการดังกล่าวนะครับสืบเนื่องจากพระกรุณาธิคุณและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยทรงมีพระดำริจัดตั้งกองทุนหาไทยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์และเมื่อวันที่14ตุลาคม2568ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้กองทัพบกจัดสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนและหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลโดยได้รับงบประมาณสนับสนุน 51,813,600 บาทนะครับครอบคลุมพื้นที่ชายแดนกัมพูชาแล้วก็ประเทศไทยที่เป็นพื้นที่ติดกันได้นะครับ5จังหวัดไม่ว่าจะเป็นที่สระแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีครับ
0: หลุมหลบภัยและหลุมบุคคลคู่ที่กองทัพบกได้ดำเนินการก่อสร้างนะครับมีโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็ได้ถูกนำมาใช้งานจริงในช่วงสถานการณ์การปะทะที่ผ่านมาครับโดยหลุมหลบภัยใช้รองรับประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะที่หลุมบุคคลคู่ เป็นที่กำบังสำหรับกำลังพลระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ช่วยลดความเสี่ยงและเสริมความปลอดภัยจากการดำเนินโครงการนะครับกองทัพบกก็ได้น้อมนำพระนโยบายสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนและกำลังพลตำแหน่งชายแดนได้อย่างแท้จริงครับ
1: ครับซึ่งกองทัพบกนะครับขอน้อมนำในส่วนของพระมหากรุณาพระกรุณาธิคุณขออภัยนะครับขอน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงกำลังพลผู้ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนและก็จะดำเนินงานสนองพระนโยบายเพื่อดูแลประชาชนเสริมสร้างความพร้อมและความมั่นคงในพื้นที่ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถครับ
0: ครับไปดูกิจกรรมดีๆชาวประชาร่วมใจสารสายใหญ่ปลูกข้าววันแม
1: ่เกี่ยววันพ
0: ่
1: อ
0: ไปเกี่ยววันพ
1: ่
0: อเออนะเป็นกิจกรรมที่หลายคนก็คงจะคุ้นๆอยู
1: ่น่าจะได้จังหวะพอดีนะ
0: ได้จังหวะพอดีเลยนะครับประจำปีนี้นะครับ2569กองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ได้จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของกองพันประจำอำเภอและก็กำลังพลจิตอาสาพระราชทานนะครับร่วมกับผู้บริหารคณะครูนักเรียนและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56จัดกิจกรรมชาวประชาร่วมใจสารสายใหญ่ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อประจำปีการศึกษา2569ตามโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแหล่งน้ำใจและความหวังเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนครับ
1: ครับก็มุ่งเน้นนะครับให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับโรงเรียนอารยะเกษตรภายใต้โครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งเป็นการถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ซึ่งเขาก็จัดขึ้นนะครับที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56ที่ตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านมีทางด้านของนายปฏิวัฒนภัยสารนายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียงท่านเป็นประธานในการจัดกิจกรรมครับ
0: นี่ครับน้อมทุกความดีถวายเป็นพระราชกุศลนะครับไปดูกองทัพภาคที่3นะครับจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมตำบลท่าทองอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยมีพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพภาคที่3ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกสมาชิกของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3กำลังพลนักศึกษาวิชาทหารนักเรียนตลอดจนชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากก็สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือความสามัคคีของทุกภาคส่วนนะครับในการร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับซึ่งมีพระราชกรณียกิจนานาประการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะด้านของการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศครับ
1: ครับซึ่งการจัดกิจกรรมจิตอาสานะครับก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับกำลังพลนักศึกษาวิชาทหารแล้วก็นักเรียนรวมถึงประชาชนได้มีความเสียสละมีจิตสาธารณะร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมน่าอยู่นะครับอาจารย์นะฮะการมีจิตสาธารณะการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สังคมทุกสังคมนะครับปรารถนาต้องการนะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมจิตอาสาที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะครับก็เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นพระมารดาแห่งแผ่นดินนะครับและเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงดูแลบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรทุกพื้นที่ด้วยความรักและเมตตาธรรมครับ
0: กรมแพทย์ทหารบกก็ได้จัดกำลังพลจิตอาสากรมแพทย์ทหารบกนะครับร่วมทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาภูมิทัศน์ริมคูน้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ร่วมกับสำนักงานเขตพญาไทนะฮะแล้วก็ภาคีเครือข่ายหน่วยราชการและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมก็มีการเก็บขยะการกำจัดวัชพืช ในพื้นที่บริเวณรอบริมคูน้ำถนนกำแพงเพชรเลียบทางรถไฟแขวงพญาไทกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่ประชาชนเห็นแล้วสบายตาพาให้สบายใจ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องช่วยกันนะครับเรื่องของการดูแลสิ่งต่างๆนะครับที่อาจจะเป็นภูมิทัศน์เนี่ยนะฮะแล้วก็โอกาสนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ประชาชนก็จะร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสานะครับแล้วก็สำหรับเช้านี้ครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะครับก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมด้วยนะครับโดยมีทางด้านของพลโทอาวุธพุทธอํานวยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกท่านเป็นประธานมีทั้งพิธีสงฆ์พิธีถวายราชสักการะพิธีถวายราชสรุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแล้วก็ประเทศชาตินะฮะซึ่งนอกจากภายในกองบัญชาการกองทัพบกแล้วช่อง5นะครับที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกแล้วก็ยังมีอีกหลายส่วนเลยอาจารย
0: ์
1: นะครับหน่วยงานราชการก็น่าจะจัดพร้อมเพรียงกันในวันนี้แหละครับ
0: ใช่ครับทั่วประเทศนะครับหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพบกก็จัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันไปดูเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็การรับมืออาจจะมีน้ำท่วมอาจจะมีภัยแล้งในบางจังหวัดเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลเองก็ได้ตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมลดขั้นตอนราชการนะครับปลดล็อกงบฉุกเฉินให้ผู้ว่าราชการเนี่ยนะครับลุยช่วยประชาชนหน้างานได้ทันทีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดเลย
1: ครับก็ฟังข่าวนี้แล้วนึกถึงเพลงเมื่อสักครู่นะครับที่คุณผู้ชมเปิดไปเมื่อช่วงต้นรายการ
0: ครับ
1: นะครับสาวเมืองนนท์เนี่ยเขากล่าวถึงท่าน้ำเมืองนนท์นะจ๊ะ
0: อ๋อครับ
1: น่าจะขึ้นอยู่นะช่วงนี้
0: ใช่ครับ
1: นะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำเรื่องของท่าเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: เขาก็มีการตั้งแล้วก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่นะครับทางนี้ก็มีการประเมินจากสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพบว่าความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายที่ซับซ้อนทั้งฝนที่ตกหนักแล้วก็เสี่ยงกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ปัญหาภัยแล้งที่มันอาจจะเกิดขึ้นในห้วงต่อไปนะครับมีการสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติตั้งเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยแล้วก็สแตนด์บายก็คือเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลแล้วก็รถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติ24ชั่วโมงนะครับซึ่งหากพื้นที่ใดนะครับทรัพยากรไม่พอก็ให้ดึงในส่วนของกำลังทหารแล้วก็ศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีเลยนะฮะโดยเน้นย้ำเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นนะครับหรือว่าหนักขึ้นเนี่ยจนต้องมีการอพยพก็ขอให้ดำเนินการนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีมาตรการระยะยาวคุณผู้ฟังครับก็คือสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรัฐบาลได้ให้มีการประเมินเรื่องของน้ำต้นทุนแล้วก็น้ำสำรองในการอุปโภคบริโภครวมทั้งประสานเกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกนะครับส่วนกรณีหลังเกิดเหตุอุทกภัยก็ให้เจ้าหน้าที่ปูพรมนะครับสำรวจแล้วก็เร่งเยียวยาช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องของเงินช่วยเหลือนะครับเพื่อเป็นการคืนฟื้นชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้ไวที่สุดครับ
0: ครับแม่น้ำโขงน้ำก็เยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับเมื่อวานนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ส่งเซลล์บอร์คัสแจ้งเตือนหลายพื้นที่เตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำอำเภอเมืองนครพนมอำเภอท่าอุเทนอำเภอท่าพนมอำเภอบ้านแพงที่จังหวัดนครพนมเนี่ยนะครับให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งเหตุน้ำหลากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายน้ำมาเร็วนะครับท้องถิ่นท้องที่ก็แจ้งเตือนชาวบ้านให้ทราบอย่างต่อเนื่องทุกชั่วโมงปัจจุบันสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับก็ขณะที่น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่2ตำบลในอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ให้ความช่วยเหลือซึ่งที่ผ่านมานะครับก็มีการช่วยเหลือมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาบอกประมาณ10หลังคาเรือนด้วยกันนะครับแล้วก็มีพื้นที่ทางการเกษตรซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับด้านของความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากน้ำป่าไหลหลากเนี่ยคือคอสะพานในพื้นที่ถูกน้ำกัดเซาะ2แห่งอาจารย
0: ์
1: นะครับแล้วก็กระแสไฟฟ้าดับประมาณ1ชั่วโมงนะครับซึ่งในส่วนของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอเทิงก็ได้ทำการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องทุกชั่วโมงผ่านเสียงตามสายแล้วก็หอกระจายข่าวในหมู่บ้านนะครับเขามีไลน์กรุ๊ปด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มีการประสานกันอย่างเต็มที่ ปัจจุบันนะครับอย่างที่เรียนว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับ
0: ครับก็ส่งกำลังใจไปถึงชาวตำบลตับเต่าแล้วก็ตำบลเหงาอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ก็ได้ผนึกกำลังร่วมกับเทศบาลตำบลกลางเวียงนะครับได้เตรียมกระสอบทรายรับมือล้นตลิ่งน้ำล้นตลิ่งนะครับเสริมความพร้อมป้องกันผลกระทบประชาชนพลตรีบุญจริตเกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38นะครับในฐานะผู้อำนวยการผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งจากอิทธิพลของพายุฤดูฝนที่อาจส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนในการนี้กำลังพลและเจ้าหน้าที่ก็ได้ร่วมกันกรอกกระสอบทรายเตรียมกระสอบทรายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบจากแนวน้ำล้นตลิ่งรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเคลื่อนย้ายทรัพย์สินสิ่งของเครื่องใช้และก็สิ่งจำเป็นต่างๆไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหากเกิดสถานการณ์น้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่ครับ
1: ครับก็ขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้กองร้อยมณฑลทหารบกที่32พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานนะครับก็สนับสนุนจังหวัดลำปางร่วมกันฟื้นฟูแม่น้ำวังนะครับที่บริเวณสะพานแขวนบ้านดงชัยอำเภอเมืองลำปางก็ร่วมกับทุกภาคส่วนคุณผู้ฟังครับมีทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครลำปางด้วยนะครับมีอาสาสมัครมีการเร่งกำจัดวัชพืชแล้วก็มีการดำเนินการที่นำสิ่งกีดขวางทางน้ำออกจากพื้นที่หนึ่งเนี่ยเขาเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน
0: ์
1: นะครับมองไปแล้วให้ดูสะอาดตาสองก็คือการเตรียมการรับมือกับอาจารย์กับในเรื่องของน้ำที่มันอาจจะมีการเพิ่มมากขึ้นนะครับให้น้ำมันระบายได้ฟลูก็คือสะดวกมากขึ้นเนี่ยนะครับก
0: ็
1: เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการบรรเทาในช่วงของฤดูน้ำหลากที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยครับ
0: ครับทางด้านพลตรีฉัตรชัยมีชั้นช่วงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่210นำกำลังพลจากกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย210พร้อมยุทโธปกรณ์นะครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมให้ความช่วยเหลือประชาชนภายหลังที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่นะครับก็มีน้ำท่วมขังในบางจุดก็ได้บูรณาการนะครับทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงครับ
1: ครับก็ในส่วนของปภ.เองก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ฟังหลายคนหลายท่านเนี่ยต้องเจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมนะครับบางทีเนี่ยมันท่วมเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานอาจารย
0: ์
1: นะครับการที่จะต้องเดินลุยน้ำอยู่กับน้ำเนี่ยมันก็เป็นเหตุจำเป็นเนี่ยนะครับปภ.ก็ฝากเตือนนะคุณผู้ฟังครับในส่วนของน้ำท่วมเนี่ยอย่าดูแค่น้ำนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีอันตรายซ่อนอยู่ก
0: ็
1: เป็นได้เนี่ยนะฮะต้องระมัดระวังกันด้วย
0: สังเกตอะไรบ้างฮะ
1: ก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นบ้านเรือนเนี่ยอาจารย
0: ์
1: มันอาจจะมีกระแสไฟที่มันรั่วไหลนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับสัตว์มีพิษกิ่งไม้เศษแก้วอะไรที่มันมากับน้ำนะครับดูให้ดีนะคุณผู้ฟังก็ต้องใส่อุปกรณ์เซฟตี้ทุกครั้งนะครับถ้าจะ
0: สังเกตน้ำขุ่นน้ำไหลแรงดูผิดปกติ
1: อย่าเลย
0: นะครับ
1: นะครับ
0: ระมัดระวัง
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพผิวด้วยนะ
1: ครับเขาบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่ามีกลิ่นเหม็นมีสีผิดปกตินะครับอย่าไปสัมผัสเพราะว่ามันอาจจะทำให้เราเกิดอาการแพ้หรือว่าติดเชื้อที่ผิวหนังก็ได
0: ้หากจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำต้องมีรองเท้าบูทนะ
1: จำเป็นนะครับ
0: นะหรือว่ารองเท้าหุ้มส้นเพื่อป้องกันการลื่นล้มใช้ไม้ยาวสำรวจความลึกของน้ำด้วยนะฮะปักลงไปดูว่าน้ำลึกขนาดไหนอย่างไรและก็เดินช้าๆไม่ต้องวิ่งไม่ต้องรีบเดินทรงตัวให้มั่นคงนะครับทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังจากที่ลุยน้ำท่วมครับ
1: ครับแล้วก็มากันที่เรื่องของยาเสพติดกันบ้างจับได้อีกแล้วรวบกันได้อีกแล้วคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะครับร่วมกับในส่วนของฝ่ายปกครองนครพนมนะฮะแล้วก็มีในส่วนของนรขอเขตนครพนมด้วยนะครับเขาก็ทำการลาดตระเวนในพื้นที่ของตำบลท่าจำปาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเขาพบเรือกีบอาจารย
0: ์
1: นะครับแล่นมาจากฝั่งเพื่อนบ้านก็คือสปป.ลาวเนี่ยนะฮะมาจอดริมฝั่งแม่น้ำโขงแล้วก็พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังลำเลียงเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเข
0: ้
1: าตรวจสอบเป็นยังไงครับอาจารย
0: ์หนีสิครับ ทิ้งของกลางเอาไว
1: ้อยู่ไม่ได้แล้ว
0: ครับไปตรวจพบยาบ้า10กระสอบรวมทั้งสิ้น4ล้านเม็ดนะครับ
1: ครับ
0: โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็นำของกลางทั้งหมดไปยังสภ.ท่าอุเทนนะครับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโอ้โหนี่ก็มีเกือบทุกวันเหมือนกัน
1: โอ้โห4ล้านเม็ดอาจารย
0: ์ไม่น้อยเลย
1: นะครับจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องฝากกันเป็นหูเป็นตา ด้วยทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: อาจารย์เวลาหมดลงแล้วฮะ
0: ครับเดี๋ยวข่าวเพิ่มเติมก็คงจะฝากไว้ในช่วงรายการกลางวันเช่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปเยี่ยมกองทัพเรือเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio และก็ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศด้วยเช้าวันนี้กองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ผมและท่านจันทร์รังสีพร้อมทีมงานลาแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ถอดรองเท้าใส่บาตรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่มักมีร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวาเพราะว่าได้เริ่มวันใหม่ด้วยการสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นลมหายใจผิวกายได้สัมผัสกับไออุ่นของแสงอรุณจากดวงอาทิตย์ที่ให้พลังความสว่างแด่ทุกชีวิตการตื่นเช้ายังทำให้เราได้มีเวลาเติมบุญให้ชีวิตของตัวเองด้วยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นอายุของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาพระภิกษุออกบิณฑบาตท่านถอดรองเท้าเดินด้วยกิริยาอาการที่สงบสำรวมทอดสายตามองต่ำสู่แผ่นดินเพราะว่าท่านเคารพในทานของผู้ให้เพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่บาตรก็ต้องถอดรองเท้าเพื่อแสดงความเคารพในพระภิกษุผู้มีศีลถึง227ข้อใครที่ถอดรองเท้าแล้วยังยืนอยู่บนรองเท้าทำอย่างนั้นไม่ถูกนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นว่าเรายืนสูงกว่าท่านขาดความเคารพในพระภิกษุผู้ทรงศีลคุณผู้ฟังคะทุกครั้งที่เราเดินทางเข้าไปนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปหรือพระเจดีย์ตามวัดวาอารามการถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบนอกจากจะเป็นการแสดงความนอบน้อมเคารพในพระรัตนตรัยแล้วยังเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยให้แก่ตัวเราเองและคนในสังคมด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด

0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: การประชุมครม.วันนี้จับตากระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนด้านกระทรวงดีอีเสนอมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาข้อมูลรั่วไหลภัยคุกคามไซเบอร์และพนักงานสอบสวนนำตัวนายฉลองเรี่ยวแรงฝากขังวันนี้ขณะที่สถานการณ์น้ำยังคงน่าเป็นห่วงติดตามพร้อมกับประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: พนักงานสอบสวนนำตัวนายฉลองเรียกแรงฝากขังวันนี้พร้อมคัดค้านการประกันตัวในคดีใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จับตากระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนด้านกระทรวงดีอีเสนอมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาข้อมูลรั่วไหลภัยคุกคามไซเบอร์หลังพบฐานข้อมูลล็อกอินคนไทยหลุดดาร์กเว็บเวลา 10:30 น.ที่กองปราบปรามทีมสายไหมต้องรอดจะพาผู้เสียหาย5รายที่ถูกอินฟลูเอนเซอร์ดังซึ่งมีผู้ติดตามกว่า10ล้านคนทำร้ายและกระทำอนาจารเข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับอินฟลูเอนเซอร์คนดังกล่าวในหลายข้อกล่าวหาอย่างเช่นทำร้ายร่างกายข่มขืนอนาจารคุกคามทางเพศรวมทั้งใช้แรงงานเด็ก 13:00 น.กรมควบคุมโรคเปิดตัวระบบการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและการรายงานผลการตรวจสุขภาพโดยกรมควบคุมโรคและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินมวลน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันประมาณ50 ซม.ถึง1 เมตร 50 ซม.ในช่วงวันนี้ถึงวันที่15 สิงหาคมสืบเนื่องจากอิทธิพลของฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในพื้นที่ภาคอีสานของไทยและบริเวณพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวและจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ริมแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานียศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: 1หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษ

0: มีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: เพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเราสร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
6: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไลคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระไอไม้มาลายลอลิงอ่านว่าคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระอะไม้มาลายลอลิงอ่านว่าตะไลตะไลหรือถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยกระเบื้องเล็กๆชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆเข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: คุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการคุ้มเข้มป้องกันเหตุการณ์รุนแรงพร้อมมอบอำนาจครูสามารถตรวจยึดอาวุธในโรงเรียนได้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเผยถึงการยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีว่าในวันนี้จะนำเรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยประกาศดังกล่าวจะกำหนดห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้ามาภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนพร้อมให้ครูที่รับผิดชอบมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่ในพื้นที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีนั้น

0: ว่ายังทำให้อาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างนับพันหลังได้รับความเสียหายขณะเดียวกันทีมกู้ภัยยังทำงานหนักแข่งกับเวลาเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้ที่ยังติดอยู่ตามซากปรักหักพังต่างๆอย่างต่อเนื่องด้านรัฐบาลโคลัมเบียได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศโดยประธานาธิบดีโคลัมเบียได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและชุมชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสนับสนุนไปยังทุกพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือส่วนสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาเรียกร้องให้อิหร่านจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เสียชีวิตและรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการโจมตีของอิหร่านตอบโต้ที่ก่อนหน้านี้อิหร่านยื่นเงื่อนไขให้สหรัฐจ่ายเงินชดเชยความเสียหายจากสงครามเพื่อแลกกับการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอัญชลีศิลปาชัยรายงาน
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com
2: พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญคำขวัญพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองต
8: ัวจำนำก็ให้ราคา

0: เพิ่มครับ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชิเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่6ปัญหาระดับชาติ
2: อ้าวพี่หมอนจะกลับบ้านแล้วเหรอครับ
3: จ้าวันนี้มีนัดกินข้าว
2: อันแน่เริ่มเหงาแล้วสิถึงได้มีนัดหนุ่ม
3: ๆหนุ่มน้อยด้วยนะยะอายุแค่11
2: อ้าวพูดถึงลูกเหรอเนี่ยแม่เดี๋ยวนี้เริ่มมีมุก
3: ก็คนมันสบายใจนี่จ๊ะพอเราสนิท กับลูกนะคุยกับลูกบ่อยๆลูกเขาก็ไว้ใจเรามีอะไรก็เล่าให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเท่ากับเรารู้ความเป็นไปของลูกตลอดเวลาเลยล่ะแล้วการป้องกันปัญหาหรือป้องกันอันตรายให้ลูกก็จะไม่ใช่เรื่องลำบากเลยละ
2: โอ้โหวันนี้พี่หมอนพูดเป็นวิชาการเลยแฮ
3: ะแน่นอนเพราะฉันมีหน่วย FBI เป็นที่ปรึกษานี่นา
2: ฮะถึงกับปรึกษา FBI เลยหรือเจ๊
4: ปัญหาเด็กถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาระดับสากลที่แม้แต่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาหรือ FBI ยังให้ความสำคัญในการเผยแพร่วิธีการที่พ่อแม่ควรใช้ดูแลลูกเบื้องต้นที่ FBI แนะนำคือการตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในพื้นที่ส่วนกลางที่ไม่ใช่ห้องนอนลูกถ้าลูกติดเกมหรือคุยทางอินเทอร์เน็ตมากไปไม่ควรใช้วิธีดุว่าแต่ควรคุยกันอย่างเปิดอกและเล่าถึงอาชญากรอันตรายให้ลูกฟังหาเวลาตรวจไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของลูกเป็นระยะระยะเล่นคอมพิวเตอร์กับลูกบ้างให้ลูกสอนเทคนิคใหม่ๆเพื่อจะได้รู้ว่าลูกทำอะไรได้บ้างและควรสอนวิธีป้องกันตัวเองเวลาเล่นเน็ตให้ลูกเช่นอย่าโพสต์รูปภาพตัวเองไปให้ใครเด็ดขาดอย่าให้รายละเอียดส่วนตัวที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์กับใครและอย่าบอกชื่อจริงเพราะนั่นจะเป็นหนทางให้อาชญากรออนไลน์สืบค้นได้และควรใช้โทรศัพท์บ้านชนิดที่โชว์เบอร์โทรเข้าและบันทึกเลขหมายโทรออกได้เพื่อบันทึกหลักฐานต่างๆที่จะเป็นประโยชน์หากเกิดอะไรขึ้นประการสุดท้ายหากเกิดปัญหาขึ้นมาอย่าโทษลูกต้องเข้าใจว่าลูกถูกล่อลวงโดยอาชญากรที่มีประสบการณ์มากกว่า
3: เข้าใจหรือยังในต่อว่าทำไมฉันถึงต้องใช้บริการ FBI อ่ะ
2: กระจ่างเลยครับพี่ข้อแนะนำระดับสากลขนาดเนี้ยผมต้องขอจำไปบอกเมียกับลูกผมบ้างแล้วล่ะ
3: ดีมากจะได้เข้าใจวิธีป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ตช่วยกันแก้ปัญหาระดับชาติไงล่ะจ๊ะ
4: ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ยาม
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่เชียงคานจังหวัดเลยถึงโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน 0.5 ถึง 1.5 เมตรในช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
10: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงตั้งแต่เชียงคานจังหวัดเลยถึงโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน 0.5 ถึง 1.5 เมตรในช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคมนี้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเฉพาะนครพนมและมุกดาหารเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
11: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องโดยพบฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ทางตอนกลางของสปป.ลาวส่งผลทำให้มีการคาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นที่ 0.5 ถึง 1.5 เมตรในช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคมโดยตั้งแต่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไปจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงจังหวัดริมแม่น้ำโขงทำการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรทางน้ำและการประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงและเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอท่าอุเทนอำเภอท่าพนมอำเภอบ้านแพงอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมรวมถึงอำเภอดอนตาลและอำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารและผาผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดโชโกทางตะวันตกของโคลัมเบียเมื่อวานนี้ยังเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้พบผู้

0: และชุมชนที่ได้รับผลกระทบรวมไปทั้งสนับสนุนไปยังทุกพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือคู่มือสุขภาพวันนี้มีการปฏิบัติตนเมื่อต้องอยู่ในสภาวะที่เกิดเหตุความรุนแรงติดตามจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
2: คำแนะนำจากจิตแพทย์เพื่อพยุงจิตใจเมื่อได้รับเหตุการณ์รุนแรงมีดังนี้ 1. จำกัดการรับข่าวสารและไม่ส่งต่อลิงก์ภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงนั้นๆรวมทั้งสื่อสารกับคนรอบข้างว่าต้องการจำกัดการรับข่าวสารดังกล่าว 2. สำรวจจิตใจตนเองเป็นระยะว่ามีอารมณ์ด้านลบรุนแรงหรือมีความคิดถึงเหตุการณ์เหล่านั้นรบกวนอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ 3. หาวิธีผ่อนคลายทางจิตใจเช่นกำหนดลมหายใจอ่านหนังสือฟังเพลงออกกำลังกาย 4. ให้กำลังใจกันและกันส่งต่อข้อความเรื่องราวดีให้กับครอบครัวเพื่อนฝูงและสังเกตดูจิตใจคนรอบข้าง 5. ขอความช่วยเหลือหากอารมณ์หรือความคิดด้านลบยังรบกวนชีวิตประจำวันและไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันควรปรึกษาผู้ที่ไว้ใจหรือบุคลากรด้านสุขภาพจิตชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
3: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: 1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฟื้นฝอยหาตะเข็บครับอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บให้เจ็บลึกพาให้เสียความรู้สึกต่อกันได้ของบางอย่างผ่านแล้วให้ผ่านไปเริ่มต้นใหม่ทำให้ดีเท่านี้พอน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บความหมายคือฟื้นเรื่องราวขึ้นมากล่าวอีกครั้งคุยเขี่ยเรื่องที่สงบเงียบไปแล้วให้กลับมาเป็นเรื่องยุ่งยากอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้สะท้อนย้อนให้เห็นถึงปัญหาความวุ่นวายหรือความยุ่งยากในหลายเรื่องที่อาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็เรื่องนั้นสงบไปแล้วได้พูดคุยได้ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วว่าควรจะหาทางออกอะไรอย่างไรแต่พอมีใครสักคนหนึ่งนำเรื่องราวที่เคยเป็นปัญหาเมื่อครั้งอดีตกลับมาพูดมาคุยมาคุยมาเคลียร์อีกครั้งก็อาจจะเกิดเป็นความบาดหมางเกิดเป็นความระหองระแหงขุ่นข้องหมองใจต่อกันได้เช่นคนบางคนอาจจะเคยมีคดีความต่อกันแล้วขึ้นโรงขึ้นศาลไปเจรจาตกลงหาทางออกแก้ปัญหาให้ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อคราวครั้งอดีตนั้นแต่พอมีใครสักคนหนึ่งก็นำเรื่องราวนั้นเนี่ยมาพูดมาคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับโยงประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาเกิดความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจต่อกันซึ่งไม่เป็นผลดีอันใดเลยมีแต่ทำให้เกิดผลเสียเพราะเรื่องไหนที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็อยากจะให้มันผ่านแล้วผ่านไปกลายเป็นอดีตแม้จะเป็นใช่เรื่องที่ดีที่งามอะไรคนก็ไม่อยากจะพูดถึงเป็นอดีตที่จะถือว่าเป็นบทเรียนระมัดระวังที่จะได้ครองตนครองตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราหากแม้นมุ่งมาดปรารถนาอยากจะมีวันเวลาดีๆมีอนาคตที่ดีๆบางอย่างที่เป็นเรื่องอดีตแล้วพูดไปไม่เกิดประโยชน์ก็ควรจะเลี่ยงเสียหากแม้นเรื่องที่ควรจะพูดถึงในอดีตก็ควรจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกันทุกๆฝ่ายว่าครั้งนั้นเราได้เคยทำสิ่งนี้แล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์เราควรจะได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาอีกอย่างนี้ใช้ได้เพราะว่าเป็นการนำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็นำมารื้อฟื้นทบทวนขยายผลทำให้ดีให้งามต่อไปอะไรก็ตามถ้าคิดดีทำดีพูดดีดีทั้งนั้นครับขออย่างเดียวว่าอันไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีพูดแล้วไม่ดีเสียความรู้สึกต่อกันเข้าข่ายที่เรียกว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บสิ่งนั้นไม่ควรครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ๊ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศและเจ้าหน้าที่คุมตัวฉลองเรี่ยวแรงฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
3: เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีออกจากสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อนำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังหลังก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.นนทบุรีเสียชีวิตเมื่อวานนี้ซึ่งในวันนี้เจ้าตัวไม่ตอบคำถามขณะที่ตำรวจค้านประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุชกันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศปูพรมกวาดล้างทุกมิติ
4: พลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการไปยังทุกหน่วยทั่วประเทศกำชับมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดเหตุความรุนแรงโดยผู้ก่อเหตุมีการนำอาวุธปืนวัตถุระเบิดมาใช้ในการก่อเหตุในหลายพื้นที่หลายคดีเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนโยบายเคร่งด่วนของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบงานด้านการสืบสวนสอบสวนระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนรวมไปถึงการจำหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่ออนกราวและผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมกับมอบหมายให้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและยกระดับการรักษาความปลอดภัยสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าสวนสาธารณะโดยเน้นการแสดงกำลังตรวจตราและตรวจค้นเกี่ยวกับอาวุธปืนบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยรวมทั้งการรับแจ้งเหตุการไปถึงที่เกิดเหตุและการใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีเข้าระงับยับยั้งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดจนให้ทุกหน่วยตรวจสอบการควบคุมอาวุธปืนของราชการให้เป็นไปตามระเบียบด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: การนำบริการทางการแพทย์ลงพื้นที่เข้าถึงประชาชนในชุมชนกับกิจกรรมหมอเดินเท้าเข้าชุมชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กรมทหารพรานที่23ดำเนินการอย่างต่อเนื่องติดตามจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23จัดชุดอาสาสมัครทหารพรานหญิง

0: กข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝ่าคมหอกคมดาบครับฝ่าคมหอกคมดาบทราบความหมายเหล่าชาติชายนายทหารผ่านศึกหนอเพื่อประเทศชาติไทยได้สุขพอจึงได้ขอเอาชีวิตพิชิตศัตรูฉากชีวิตต้องต่อสู้อยู่เสมอต้องพบเจอปวงปัญหามาโจมจู่แม้ต้องเสี่ยงสู้ภัยไล่ศัตรูเพราะใจรู้คุณแผ่นดินถิ่นเกิดตนน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝ่าคมหอกคมดาบความหมายคือต้องเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆในการต่อสู้พิทักษ์รักษาประโยชน์ของส่วนรวมเช่นชายชาติทหารได้อุทิศตนในการเป็นรั้วของชาติพิทักษ์อธิปไตยคือความมั่นคงของประเทศชาติหรือพิทักษ์เอกราชให้ดำรงคงอยู่แม้จะต้องเสี่ยงกับการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่มารุกรานอาจจะหมายถึงบาดเจ็บล้มตายแต่ว่าหัวใจที่มีความกล้ามีความเสียสละที่สำคัญคือมีความกตัญญูรู้คุณของแผ่นดินถิ่นกำเนิดเกิดกายตนมาเพื่อให้เกิดความสงบสุขของชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนหรือเพื่อผู้ที่อยู่แนวหลังจะได้มีความสุขความสบายชายชาติทหารทั้งหลายจึงพร้อมยอมพลีแม้กระทั่งชีวิตของตนวันทหารผ่านศึกซึ่งได้ร่วมรำลึกนึกถึงเหล่าทหารกล้าผู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุกวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีมีดอกป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ในการที่ระลึกนึกถึงว่าชายชาติทหารได้สละเลือดซึ่งมีสีแดงสดเหมือนดังดอกป๊อปปี้เป็นอนุสรณ์ว่าเมื่อมีผู้ที่ยอมพลีชีพหรือแม้แต่ยอมบาดเจ็บพิการเพื่อรักษาความสุขสงบให้แก่คนอีกมากหลายคนอีกมากหลายซึ่งเป็นประชาชนหรือคนแนวหลังก็ควรที่จะได้สดุดียกย่องให้เกียรติแก่เหล่าทหารผ่านศึกด้วยการยกย่องให้โอกาสและที่สำคัญที่สุดชายชาติทหารผู้ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็จะได้รับขวัญกำลังใจว่าแม้เมื่อเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเช่นดังว่ามานี้ก็ย่อมที่จะมีประชาชนหรือคนอีกมากหลายยังยกย่องเชิดชูก็จะมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้นดังนั้นดอกป๊อปปี้สีเลือดอนุสรณ์ให้รำลึกถึงฉากตอนเข้าปะทะยอมเสียเลือดเสียเนื้อเสียสละเห็นไหมละมีทหารไว้ทำไมนี่คือสำนวนไทยฝ่าคมหอก

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: วัสดีค่ะในแต่ละวันคุณแม่จะทำกับข้าวให้ทุกคนในครอบครัวได้กินกันอย่างอร่อยไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดก็จะมีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมาทำอาหารเด็กๆก็คุณแม่ก็จะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะวราวุธรับมีการทาบทามนัทพลปลัดอุตสาหกรรมนั่งปลัดพลังงานระบุครบวาระ4ปีมีศักยภาพและตำรวจนำตัวนายฉลองอดีตส.ส.นนทบุรีฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีแจ้งข้อกล่าวหาหนัก4ข้อหาสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: สนับสนุนโดย
9: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีนำตัวนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังพร้อมแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นยิงปืนโดยใช้ยิงปืนโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรล่าสุดศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวส่งตัวเข้าเรือนจำเนื่องจากอัตราโทษสูงหวั่นหลบหนีวราวุธรับมีการทาบทามณัฐพลปลัดอุตสาหกรรมนั่งปลัดพลังงานระบุครบวาระ4ปีมีศักยภาพรอดูเอกสารทันเข้าครม.วันนี้หรือไม่พร้อมเร่งหาบุคคลเหมาะสมทดแทนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
10: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีกระทรวงพลังงานเตรียมเสนอรับโอนนายณัฐพงษ์ลังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานโดยระบุว่ามีการทาบทามจริงส่วนจะมีการนำเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้หรือไม่ต้องตรวจสอบกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้งว่าเอกสารดำเนินการทันหรือไม่โดยนายวราวุธยังกล่าวว่านายรัตพลดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาครบ4ปีและเป็นผู้ที่มีศักยภาพอีกทั้งกระทรวงพลังงานเคยอยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีความเป็นไปได้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะให้ความสนใจและมีการทาบทามให้ไปรับตำแหน่งดังกล่าวโดยการดำเนินการด้านเอกสารจะเป็นไปตามระเบียบและต้องรอดูว่าจะสามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้หรือไม่ส่วนการพิจารณาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแทนนั้นนายวราวุธระบุว่าต้องพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมและต้องรู้ด้วยว่าจะสามารถดำเนินการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ได้ทันหรือไม่สำหรับกรณีที่ปลัดกระทรวงหลายกระทรวงในรัฐบาลชุดนี้มีการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานนายวราวุธกล่าวว่าการพิจารณาบุคคลดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงต้องพิจารณาหลายด้านทั้งภารกิจเร่งด่วนของแต่ละกระทรวงในช่วงเวลานั้นและความเหมาะสมของบุคคลกับภารกิจเพื่อให้การทำงานสามารถขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีในโอกาสได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกระดับเป็นเลิศประจำปี2569คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
8: แพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการพัฒนาระบบบริการที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะการพลิกโฉมบริการจากรอผู้ป่วยมาหาสู่การนำบริการไปหาประชาชนทั้งการออกตรวจคัดกรองมะเร็งเชื้อรุกด้วยรถพระราชทานและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างระบบอิเล็กทรอนิกส์รีเฟอร์มาเชื่อมโยงในการรักษาช่วยลดระยะเวลาการรอคอยและลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมขณะที่ด้านของนายแพทย์ทิติอึ้งอารีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีเปิดเผยว่าพร้อมดูแลประชากรครอบคลุมกว่า5ล้านคนในพื้นที่ภาคอีสานด้วยบริการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจรขณะที่ทางด้านของแพทย์หญิงทานทิพย์ผลวัฒนาประธานคณะทำงานศูนย์ราชการสะดวกโรงพยาบาลมะเร็งอุดรราชธานีเปิดเผยเพิ่มเติมถึงนวัตกรรมสำคัญว่าทางโรงพยาบาลได้พัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ผสมยาเคมีตัวแรกของประเทศไทยพร้อมระบบส่งต่อยาเคมีบำบัดพร้อมใช้ไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ปลอดภัยใกล้บ้านนอกจากนี้พัฒนาแอปพลิเคชัน UDGH ให้จองคิวและรับผลตรวจออนไลน์ได้เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและมั่นใจที่สุดทั้งนี้โรงพยาบาลมะเร็งอุดรราชธานียืนยันว่าจะเดินหน้ายกระดับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและเท่าเทียมเพื่อให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นและเข้าถึงการรักษาคุณภาพสูงต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
11: การทำงานใดๆมีทั้งงานประจำมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งการปรับปรุงขอให้ใช้สมอง

0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริ

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

แล้วจะไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ๊ะแน่ๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: 94.5 MHz
1: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชาหมั่นสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับกลางวันของวันอังคารนะฮะวันนี้นะครับตรงกับวันที่11สิงหาคม2569นะครับวันนี้คุณสุภพรแล้วก็ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานนะครับก็ทักทายพูดคุยกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับมีคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินวันนี้คุณมารินีน้อยสะอาดมาเป็นหนึ่งในทีมงานของสถานีเราด้วยนะครับก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามทางเพจอามิเรดิโอแล้วก็ผู้ที่ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศนะครับพูดคุยกันในช่วงกลางวันของวันนี้นะฮะสิ่งที่ต้องติดตามกันคุณสุภพรครับนะฮะเรื่องของสภาพอากาศ
1: ใช่เลยค่ะช่วงนี้เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ
0: ครับก็มีหลากหลายพื้นที่ฝนตกอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือนะฮะแล้วก็ภาคอีสานตอนบนน
1: ะคร ับ
0: เจอกับเรื่องของมรสุมนะครับในช่วงนี้ฝนตกหนักบางพื้นที่บอกมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่ของเชียงรายนะฮะในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนก
1: ็
0: เจอในพื้นที่ของจังหวัดตากด้วยนะครับรวมถึงนครพนมลำน้ำในแม่น้ำโขงก็เพิ่มมากขึ้นเป็นห่วงกันนะครับคุณผู้ฟังในพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ในช่วงนี้ด้วยนะครับวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวมาพูดคุยกันรวมถึงท่านอาจารย์ชยานะครับซ
1: ึ่
0: งก็เป็นประจำทุกๆวันอังคารก็อยู่พูดคุยกันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพบกับท่านอาจารย์ชยาท่านก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันเป็นประจำเช่นเคยแต่ว่าเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับขอเริ่มต้นกันที่เรื่องของการประกาศแล้วก็กำหนดนะครับให้วันพรุ่งนี้นั่นก็คือวันที่12สิงหาคมนะครับเป็นวันสำคัญของชาติไทยนะครับซึ่งราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทยความว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยนะครับอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ซึ่งก็ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งมาสู่ประสบกรณิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยนะครับจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีให้เป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้ครับ
1: ค่ะ1 นะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและ2เป็นวันแม่แห่งชาติทั้งนี้นะคะตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะครับที่ได้มีการประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับก็เนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับในส่วนของรัฐบาลครับคุณผู้ฟังก็มีการจัดงานนะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็มีการจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันส่วนกลางที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับแล้วก็ในส่วนภูมิภาคคุณสุภพรก็คือทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาเลยเนี่ยนะครับ7 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับมีพิธีสวดพระพุทธ มนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในวันพรุ่งนี้นะครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเนี่ยมีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน193รูปโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวิรกูลพร้อมภริยาแล้วก็ในส่วนของภูมิภาคเนี่ยนะครับทุกจังหวัดก็จัดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดนะครับหรือว่าตามสถานที่ที่ได้มีการกำหนดไว้ส่วนในต่างประเทศก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลนะครับก็ตามพิธีการที่สถานทูตเนี่ยเห็นสมควรแล้วก็สมพระเกียรติอย่างสูงสุดนั่นเองครับ
1: ค่ะและในส่วนของการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะคะโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยค่ะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคมนี้นะคะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศค่ะให้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะคะในส่วนของการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ตามความเหมาะสมค่ะรัฐบาลก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนะคะร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวนี้ค่ะ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณนะครับในส่วนของการแสดงที่เป็นศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีนะครับอย่างการแสดงโขนพระราชทานหรือว่าหลายคนรู้จักการในนามของโขนสมเด็จสมเด็จในที่นี้ก็คือสมเด็จแม่นะครับซึ่งก็หมายถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพรุ่งนี้แล้วคุณสุภาพรที่เขาจะมีการเปิดให้มีการจองบัตรเข้าชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งในปีนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเป็นอีกหนึ่งตอนที่มีความน่าสนใจมาก
1: ๆ
0: นะครับซึ่งเขาจะเปิดรอบทำการแสดงเนี่ยระหว่างวันที่5พฤศจิกายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2569นะครับก็ใช้สถานที่คือหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคราวนี้บัตรนะฮะมีหลายราคาด้วยกันก็จะมี 2,000 บาทนะครับ 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาท 600 บาทตามลำดับแล้วก็มีรอบนักเรียนนักศึกษาด้วยซึ่งก็ราคามูลค่าบัตรเนี่ยอยู่ที่200บาทเท่านั้นอันนี้ในรอบของนักเรียนนะครับเปิดจองที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาคุณผู้ฟังเดี๋ยวให้เบอร์ติดต่อกันไว้สักนิดหนึ่งก็แล้วกัน
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเปิดกี่รอบก็หมดทุกรอบอ่ะคุณสุภพร
1: ใช่ค่ะหมดทุกรอบเลย
0: นะครับก็เดี๋ยวเบอร์ติดต่อเบอร์นี้นะครับ022623456นะครับ022623456ครับ
1: ค่ะก็อย่างที่คุณณัฐาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะว่าตอนสีดาเนี่ยมีความน่าสนใจค่ะนั่นก็คือสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาเนี่ยเป็นการนำเรื่องราวนะคะของหญิงผู้ที่ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์กับเรื่องราวความรักการพัดพรากและสงครามครั้งยิ่งใหญ่ในมหากาพย์รามเกียรตินั่นเองค่ะการแสดงดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือว่ารัชกาลที่1 นะคะถ่ายทอดผ่านศิลปะโขนที่รวมเอาหลายแขนงของงานช่างไทยไว้บนเวทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากเครื่องพัสตาพรนะคะแล้วก็หัวโขนดนตรีและลีลานาฏศิลป์ที่ผ่านการบรรจงอย่างสร้างสรรค์ประณีตนั่นเองค่ะ
0: ครับซึ่งโขนพระราชทานนะครับเป็นในส่วนของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งกำเนิดจากพระดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีจุดเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550แล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องมายาวนานกว่า19ปีตามพระดำริของพระองค์ท่านนะครับเพื่อส่งมุ่งฟื้นฟูอนุรักษ์และก็สืบสานโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านการจัดแสดงเรื่องราวจากรามเกียรติ์มาแล้วหลากหลายตอนนะครับอย่างเช่นตอนพรหมาสนะครับตอนนางลอยแล้วก็ตอนสัตยาภาลีนะครับพร้อมกับมีการฟื้นฟูงานช่างศิลป์หลากหลายแขนงครับคุณผู้ฟังโขนได้นอกเหนือจากจะมีการร่ายรำที่สวยงามแล้วนะครับยังมีการฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมแขนงอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นเรื่องของเสื้อผ้านะครับที่เราเรียกกันว่าเครื่องพัสตาพรนี่แหละคุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับก็มีการฟื้นฟูผ้าในสั่งทอใหม่แล้วก็มีการส่งไปให้ช่างปักนะครับช่างปักมาจากไหนก็มาจากศูนย์ศิลปาชีพ เป็นการสร้างรายได้ในการให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็ไปต่อกันเลยนะคะสำหรับการเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ค่ะโดยในปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินนั่นเองค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมโดยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานนะคะโดยนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญค่ะที่เราทุกคนเนี่ยจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทั่วทุกภูมิภาคด้วยการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่ราษฎรนะคะควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสารต่อยอดงานศิลปะหัตถกรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและร่วมสืบสารพระราชปณิธานเผยแพร่คุณค่าของภูมิปัญญาวัฒนธรรมอัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและสินค้าโอท็อปไทยค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศค่ะ
0: ครับซึ่งก็จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเขามีการจัดกิจกรรมภายในงานเนี่ยเขาแบ่งเป็น3โซนคุณผู้ฟังครับมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดแสดงแล้วก็มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นโซนผ้าไทยใส่สนุกโซนโอท็อปนะครับแล้วก็มีในส่วนของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนะฮะรวมถึงในส่วนของสินค้าโซนอร่อยนะครับก็คือมีการรวบรวมอาหารนะครับมาจำหน่ายด้วยผมชอบจังเลยนะครับในส่วนของโซนน
1: ี้โซนอาหาร
0: นะฮะพูดถึงกลางวันเนี่ยก็ต้องรับประทานอาหารเอาของอร่อยคุณผู้ฟังครับก็คือรวบรวมมาจากทั่วประเทศเราไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปเชียงใหม่เชียงรายนะ
1: ไ
0: ปภาคใต้ไปที่ไหนเลย
1: มาที่นี่ที่เดียว
0: ที่เดียวนะครับได้รับรองว่าคุณจะได้ริมรสของอร่อยแล้วก็เป็นของดีของเด็ดในแต่ละพื้นที่ในแต่ละอำเภอที่เขามีการจัดมาจำหน่ายในงานนี้ด้วยครับซึ่งในส่วนของงานนี้นะฮะใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วย
1: คุณเหลือเท่าไหร
0: ่นะครับเดือนนี้ก็เหลือ เยอะอยู่เนี่ยนะฮะ เอาอยากจะไปนะครับเพราะว่ามีสินค้าผลิตภัณฑ์เอาคุณมารินีบอกเหลือ600
1: เหลือ600
0: นะครับอย่าลืมไปใช้นะคุณมารินีคุณผู้ฟัง
1: ไปไหมถ้าไม่ไปเดี๋ยวขอยืมไปใช
0: ้นะครับสามารถที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันได้คุณผู้ฟังครับนอกจากนี้เขามีการเพิ่มโซนใหม่ที่ออกแบบให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่นะครับใน4โซนซึ่งได้แก่โซนใดบ้างครับ
1: โซนแรกนะคะคุณณัฐาชอบแน่ๆนั่นก็คือ O Top มูเตลูสายมู
0: สายมู
1: ค่ะโซนที่2นะคะ O Top Craft and Design ค่ะโซนที่3เป็น O Top Luxury นะคะแล้วก็โซนที่4เนี่ยเป็น O Top Spirit Testing นั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นการจัดงานในส่วนของ2วันแรกนะคะนั่นก็คือ8 9สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามค่ะซึ่งก็มียอดจำหน่ายแล้วก็ยอดสั่งซื้อนะคะมากเลยทีเดียวแล้วก็เพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนค่ะพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกคนนะคะที่รับฟังรายการแล้วก็รับชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะคะไปร่วมชมชิมช็อปแล้วก็ร่วมภาคภูมิใจไปกับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของคนไทยค่ะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพที่สำคัญนะคะส่งต่อรายได้กลับสู่ชุมชนไทยทั่วประเทศแล้วก็เสริมรากฐานเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนไปด้วยกันนะคะก็สามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ค่ะงานเนี่ยก็จะจัดขึ้นระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะ
0: ก็ยังมีเวลาอีกหลายวันนะคุณผู้ฟังซึ่งก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานกันได้ไปช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ไทยนะครับแล้วก็ของไทยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการสร้างเม็ดเงินแล้วก็ให้หมุนเวียนกับคนไทยของเรานี่แหละนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์หลายอย่างเนี่ยคุณสุภาพรคุณผู้ฟังคุณภาพเนี่ยโอ้โหคับแก้วคับจานล้นเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องไปสัมผัสกันคุณผู้ฟังครับและในขณะเดียวกันนะครับระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมนี้เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยภายใต้แนวคิดสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีครับ
1: ค่ะก็สำหรับภายในงานนะคะก็จะพบกับกิจกรรมนะคะจากงานอัตลักษณ์วิถีไทยสู่มรดกชุดไทยพระราชนิยมและนิทรรศการสิริพัสตาบรมราชินีนะคะพร้อมกับเรียนรู้วิถีเกษตรจากแปลงนาหมายเลข9และพื้นที่ต้นแบบ1ไร่พอเพียงสัมผัสงานสัมผัสกับงานหัตถศิลป์งานฝีมือแล้วก็ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพตลอดกิจกรรมค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับอาจารย์ชยากันค่ะ
2: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000 บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะกลับมาพูดคุยกันค่ะเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารในช่วงของกับอาจารย์นะคะศาสตราจารย์ดร.ชยายิมวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีครับคุณเดียร์คุณวาพรและคุณด้านตาครับ
1: ค่ะ
3: ในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็เป็นวันแม่ชาติก็คือเป็นความรักนะครับแทนความรักบริสุทธิ์และความกตัญญูซึ่งรถไฟฟ้ารถ MRT รถ BTS แล้วก็ขนส่งเดินทางทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งรถทางด่วนพิเศษแต่บางสายก็อาจจะไม่ฟรีเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามความขวัญวันแม่เนี่ยก็เป็นพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดๆทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะครับก็พรุ่งนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยครับก็ถ้ายังมีคุณแม่อยู่เนี่ยก็หวังว่าคุณสุภาพรและคุณนัทตาจะยังมีคุณแม่อยู่แต่ผมเนี่ยผมกำพร้าไม่มีคุณแม่ไปหลายปีแล้วเนี่ยนะครับก็อยากให้น้องรำลึกถึงวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็เกิดเหตุสลดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยครับเกิดเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทศสิรินทร์ที่จังหวัดนนทบุรีก็เสียชีวิตไปทั้งหมด9รายเนี่ยนะครับก็เรียกว่าครูจำนวน5คนด้วยกันเด็กจำนวน4คนเนี่ยนะครับเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่เรียกว่ามีปัญหาไปเขายืมปืนจากคุณปู่เนี่ยแล้วก็ยิงคุณปู่และคุณย่าเนี่ยเสียชีวิตทั้งสองท่านเนี่ยนะครับนักเรียนก็ตายไปสองคนเนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเก้าคนด้วยกันเหตุการณ์เนี่ยนับว่าโหดเหี้ยมมากแล้วในที่สุดเนี่ยคนที่ยิงเนี่ยเด็กที่ยิงปู่กับย่าเนี่ยก็ซึ่งเป็นหลานเนี่ยก็ฆ่าตัวตายนะครับแต่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับอย่างไรก็ตามก็เป็นพฤติกรรมที่เรียนแบบดังนั้นผู้ปกครองเนี่ยนะครับจะต้องระวังให้มากๆเนี่ยครับก็เกิดเหตุบ่อยครั้งมากรู้สึกว่าเป็นพฤติกรรมที่เรียนแบบจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ดูจากในเรื่องของโทรทัศน์เนี่ยสาเหตุก็อาจจะ ทั้งเครียดทั้งกดดันอาจจะเกิดจากบูลลี่ต่างๆการรังแกกันเนี่ยอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยครับอาจจะถูกทอดทิ้งเพราะว่าอาจจะจิตตกหรือเรียนคะแนนต่ำอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยมันเกิดเหตุมาหลายครั้งทีเดียวเพราะว่ามันเกิดนั่นมันเกิดมาหลายครั้งทีเดียวเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7องค์ปัจจุบันเนี่ยพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยก็ห่วงใยทรงเสียพระราชหฤทัยนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ที่เรียกว่าทรงพระพุทธนาโปรดเจ้าโปรดสมอมให้รับผู้บาดเจ็บเนี่ยไปเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระพุทธนาโปรดเจ้าโปรดสมอมไม่เชิญพระมาราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับไปวางที่หน้าที่ศพผู้เสียชีวิตแล้วก็ทรงรับศพเนี่ยในพระบรมมาราชานุเคราะห์พระอาจารย์เชิญศพในกรณีพิเศษทั้งนี้ก็ได้มีการเชิญดอกไม้แล้วก็สิ่งของพระราชทานต่างๆเนี่ยครับโดยพระผู้นำโปรดเจ้าให้คุณหญิงกัญจนีธนะรักเนี่ยเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของต่างๆนะครับไปมอบให้ทั้งนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นทรงเรียกว่ามีพระมหากรุณาธิคุณอย่างอันใหญ่หลวงทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามก็ในส่วนของรัฐบาลคุณปราดอนเนี่ยก็เพราะเงินเยียวยาเหยื่อกราดยิงในโรงเรียนเนี่ยเสียชีวิต1 ล้านบาททุพพลภาพเนี่ย700,000 บาทเจ็บสาหัสเนี่ยจำนวน200,000 บาทบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ย100,000 บาทอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ให้คุณยุพาสวีวัฒนะกิจประวรเนี่ยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับในฐานะเป็นกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีเงินกองทุนอยู่ในกองทุนจำนวน254 ล้านบาทเนี่ยนะครับก็มันเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญมาทั้งหมดเนี่ย4 ครั้งด้วยกันเนี่ยในคดีที่เกิดเป็นบรรทัดฐานด้วยกันในลักษณะที่คล้ายคลึงกันได้แก่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าที่เทอร์มินอล21คงจำกันได้เนี่ยนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชแล้วก็มีการพัดที่ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยนะครับที่หนองบัวลำพูในขณะเดียวกันก็เกิดเหตุจริงที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนที่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีการเหตุการณ์ยิงโรงเรียนพระดงประธานคือกิริวัตรที่หาดใจจอดสงขานะครับโดยที่ประชุมมติครม.เนี่ยเห็นชอบการสินวิกเนี่ยด้วยช่วยเงินเยียวยารายละ1 ล้านบาททุกพลภาพ700,000 กว่าบาทบาดเจ็บเนี่ย200,000 บาทบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยนะครับก็เหตุการณ์ที่มันก็เกิดบ่อยครั้งคนไทยก็ไม่เคยเรียนรู้สักทีหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นปัญหา ของสังคมที่เกิดจากสภาวะสังคมที่ถูกกดดันและยิ่งจะกดดันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการเรียนแบบเพราะว่าในเรื่องของปืนเนี่ยมันหาซื้อได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการระวัดระวังกันแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าเน้นย้ำในเรื่องมาตรการควบคุมอาวุธปืนเนี่ยกระบวนทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีนโยบายชัดเจนแต่ไม่อนุญาตให้ประชาชนครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็แอบพกปืนเอาไว้ใต้เบาะต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องมีการตรวจตาอย่างเข้มงวดเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีการจัดขอให้เป็นผู้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติเนี่ยเป็นพรบอาวุธปืนในท่านสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการจัดระเบียบและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ที่สูญเสียในเช่นนี้ให้เกิดขึ้นอีกเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าในเรื่องของการบ้านการเมืองเนี่ยรัฐบาลก็ตั้งวอร์รูม24 ชั่วโมงเนี่ยครับเพื่อที่จะรับมือเรื่องน้ำท่วมภัยแล้งจากภาคเหนือซึ่งจะลดขั้นตอนในส่วนของราชการนะครับปลดล็อกทุกรูปแบบให้ผู้ว่าเนี่ยลุยช่วยประชาชนเนี่ยยังเรียกว่าอย่างทันทีทันใดเลยนะครับโดยให้คุณทศนันท์ วงศ์สวัสดิ์เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีการกำหนดเนี่ยให้ส่วนราชการ ให้กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับบอกว่าให้มีการดูแลในเรื่องของรถร่วมรถขอไฟขับรถสูบน้ำเครื่องจักรต่างๆพร้อมทั้งให้ปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงโดยพื้นที่ใดมีทรัพยากรไม่พอเนี่ยก็ได้ให้ดึงกำลังจากกองทัพทหารและศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยทุกเขตเข้าเสริมทันทีนะครับและข้อมูลดังกล่าวก็เตรียมความพร้อมอยู่ต่อเวลาปีนี้รู้สึกว่าฝนจะตกหนักกรุงเทพก็ตกหนักแทบจะทุกวันโดยเฉพาะอย่างที่เย็นๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วก็สุดท้ายข่าวการบ้านการเมืองเนี่ยนะครับภาคประชาชนก็พร้อมจะยื่นซักฟอกเพื่อเปิดสภาในปลายสิงหาคมเนี่ยนะครับเพื่อนำในเรื่องของของเชื้อต่างๆในเรื่องของการฝากสสพรรคประชาชนเนี่ยเริ่มทำการบ้านในเรื่องของการจ่อจะชำระในเรื่องของคดีหัวสวเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเรื่องไทยแอร์สัญญาประดิษฐ์ในเรื่องของไทยพาสปอร์ตเหตุโยงคนในครม.นะครับคุณปริชวัชรสินสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเนี่ยตามเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา111เนี่ยนะครับก็จะมีการพิจารณาในเรื่องของพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เนี่ยวาระ2และ3จะคาดจะเข้าสภาในเดือนกันยายนนอกจากนี้ก็พบว่าเว็บไซต์ของรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเจ้าเต็มคำร้องก็จะกำหนดให้อำนาจกระทรวงคลังกู้เงิน400,000กว่าล้านบาทออกมาแล้วจะจะเดินหน้าเปิดการประชุมสอบผู้แทนผู้แทนรัศดรวิสามันหรือไม่เนี่ยก็จะเพิ่มพอในเรื่องร่างถ้าจะกำหนดกู้เงินขึ้นมาการอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันว่าจะเปิดแผนสมัยประชุมหน้าจะเป็นเดือนไหนเนี่ยก็จะขอดูปฏิทินจะแล้วก็จะหามือหาหรือร่วมกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยนะครับจะแน่นอนว่าจะอภิปรายซักฟอกในเรื่องของพวกสว.และก็ในเรื่องของการโกงสอบฟ้องสินเนี่ยนะครับก็พักภูมิใจไทยในขณะนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าอาจจะมีการร้าวฉานจะจริงเท็จอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็ต้องเรียกว่ามีการพิจารณาในเรื่องของเสียหนูกับคุณเนวินที่ชอบแล้วอาจจะมีคุณพิพัฒน์รัชกิจปราการเห็นบอกว่าเดินทางไปที่มอนอกโกไปคุณไปเจอกับคุณสวรรค์พรมเผ่าจริงเท็จอย่างไรเนี่ยผมไม่ทราบได้เนี่ยครับก็ต้องไปค้นหาข้อมูลต่อไปซึ่งในวันพรุ่งนี้ผมจะสัมภาษณ์คุณพิพัฒน์ประชิดประการท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จริงเท็จอย่างไรครับก็อันนี้เป็นข่าวข่าวที่จะเล่าให้ฟังครับคุณวัวฟอและคุณนาตาครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆเลยค่ะที่มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายรายการเนี่ยเราไปดูกันที่เรื่องของความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกันหน่อยดีกว่าคุณสุภพรคุณผู้ฟังครับล่าสุดนะครับในส่วนของกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2104หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21นะครับเขาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดหนองคายนะครับมีการตรวจยึดแล้วก็จับกุมยาเสพติดได้อีกแล้วรวบกันอีกแล้วเนี่ยนะครับนะฮะในพื้นที่ก็มีการไปเจอของกลางนะครับเป็นกระเป๋าต้องสงสัยอยู่4ใบแน่นอนเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นเนี่ยพบยาเสพติดอยู่ประมาณ 240,000 24,000 เม็ดขออภัยนะครับแล้วก็ยาไอซ์อีกกว่า20กิโลกรัมเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบผู้กระทำผิดเนี่ยจำนวน2รายด้วยกันค่ะที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะที่อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ดำเนินการควบคุมผู้กระทำผิดพร้อมของกลางนะคะมาที่หน่วยค่ะเพื่อที่จะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดทำการบันทึกการจับกุมแล้วก็นำส่งนะคะเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ครับขอล่ำลากับข่าวนี้เลยนะครับเพราะเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ล่ำลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับนายกโทรศัพท์ติงปมภาพฉลองเรี่ยวแรงสูบบุหรี่และไม่ใส่เครื่องพันธนาการและกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเตือนสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการถูกปรับส่วนเจ้าของสถานที่ผู้ดูแลสถานที่โดนด้วยหากไม่ห้ามปรามสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวรส
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
7: วฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวรส
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
2: องงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเตือนสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการถูกปรับไม่เกิน 5,000 บาทส่วนเจ้าของที่ผู้ดูแลสถานที่โดนปรับไม่เกิน 3,000 บาทคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
10: กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือกคส.โพสต์เฟซบุ๊กเตือนเรื่องการสูบบุหรี่ภายในโรงพักโดยระบุว่าจากภาพข่าวที่ปรากฏว่าพบเห็นการสูบบุหรี่ภายในห้องประชุมของสถานีตำรวจขณะที่ผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวนั้นถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายอย่างชัดเจนหลายคนอาจจะยังไม่ทราบวันนี้จะขอทบทวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันอย่าหาทำกคส.เตือนสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการปรับไม่เกิน 5,000 เจ้าของสถานที่โดนด้วยตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช 2560และประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้สถานที่ราชการสถานที่ทำงานและสถานที่ราชการรวมถึงสถานีตำรวจเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในห้องประชุมห้องสืบสวนหรือพื้นที่โดยรอบอาคารสำหรับผู้สูบบุหรี่หากฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับผู้ดำเนินการเจ้าของผู้ดูแลสถานที่หากปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ห้ามปรามหรือยินยอมให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่รับผิดชอบของตนมีโทษปรับด้วย 3,000 บาทชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: ขณะที่ช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขกับ10คนเดินทางมาที่สภ.รัตนาธิเบศรจังหวัดนนทบุรีเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาในคดีที่ยิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตการดำเนินการครั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีปรากฏภาพนายฉลองสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่งเข้าข่ายความผิดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการโดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและภายหลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบปรับนายฉลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเดินทางกลับทันทีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่านายกโทรศัพท์ติงปมภาพฉลองเรี่ยวแรงสูบบุหรี่และไม่ใส่เครื่องพันธนาการระหว่างการสอบสวนสั่งเจรจำรวจตรวจสอบคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
11: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีภาพนายฉลองเลี้ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตนั่งสูบบุหรี่ระหว่างสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรและไม่ได้ใส่เครื่องพันธนาการยอมรับว่านายกรัฐมนตรีโทรศัพท์กำชับเป็นการส่วนตัวทั้งเรื่องการแถลงข่าวการใช้เครื่องพันธนาการและการสูบบุหรี่ระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมน้อมรับข้อสั่งการและนำไปปฏิบัติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุได้สั่งการให้ เจรตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วส่วนมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนและตั้งด่านยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่ตำรวจต้องใช้ทักษะความรู้และข้อมูลการข่าวเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนส่วนกระแสข่าวกรณี FBI ชี้เบาะแสให้ตำรวจไทยเข้าตรวจค้นบ้านผู้ก่อเหตุคดียิงในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานพร้อมสั่งการให้รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติลงไปกำกับดูแลคดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและย้ำหนักแน่นว่าใต้ฟ้าเมืองไทยไม่มีเรื่องไหนที่ตำรวจไทยทำไม่ได้พงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
4: พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญคำขวัญพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
13: โอ้ยโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้อง

0: วัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
4: Beautiful Music
3: 17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ Since seeing the

0: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: เทอร์โบแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จ้ามาเสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงอายุ50ปีเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมแทนนายชยธรรมพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ทั้งนี้นายปิยพงศ์กลายเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงหลังจากก่อนหน้านี้สร้างสถิติเป็นอธิบดีกรมทางหลวงที่มีอายุน้อยที่สุดเช่นกันโดยได้รับตำแหน่งแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงหลังดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงได้ไม่ถึง1ปีครอบครัวเดินทางเข้ารับร่างของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีขณะที่ลูกสาวเปิดใจปมเงิน11ล้านลั่นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวคุณณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: ครอบครัวของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้เดินทางมายังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อดำเนินการรับร่างหลังเจ้าหน้าที่นำร่างมาชันสูตรพลิกศพซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีครอบครัวและญาติเดินทางมารอรับร่างท่ามกลางความเสียใจต่อการสูญเสียขณะที่นางสาวพันพรบุตรสาวของพันตำรวจเอกธงชัยกล่าวว่าครอบครัวยืนยันว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเชื่อว่าชาวนนทบุรีรู้ดีว่าคุณพ่อเป็นคนอย่างไรโดยตลอดชีวิตการทำงานคุณพ่อมีแต่ให้และช่วยเหลือประชาชนชาวนนทบุรีมาโดยตลอดพร้อมย้ำว่าหากคุณพ่อไม่มีผลงานและไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนก็คงไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกอบจมาแล้วหลายสมัยโดยก่อนเข้ามาทำงานการเมืองคุณพ่อมีความตั้งใจด้านหน้าที่การงานและฐานะก่อนตัดสินใจเสียสละเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนนนทบุรีส่วนกรณีความสัมพันธ์หรือความสนิทสนมกับบุคคลต่างๆที่อาจเกี่ยวข้องกับคดีรวมถึงประเด็นที่ทั้งสองเป็นเพื่อนกันมาที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างหรือไม่บุตรสาวระบุว่าขอเป็นเรื่องของคดีและให้ตำรวจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมขอให้ตำรวจเป็นผู้ให้คำตอบในประเด็นดังกล่าวณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
2: สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันพุธที่12สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ดังนี้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นโปรดแต่งกายสุภาพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
4: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
7: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิด สูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพร

0: เครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

ม่ลูกล่ะยับก็มาแม่ที่ผูกแขนให้ให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกวดใจผูกยังใจควันมาผูกยังควายควันอยู่ไปอยู่ทางไกลให้มีโชคมีไส้ให้ล่ำให้รวยให้โชค

0: าเสพติด
1: นี่แปะวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชายเย็นหน่อยสิ
2: ไม่ไล่หรอกท้องซึกของไทยจะมาขอเงินไล่ไงอ่ะ
1: ถ้ามันเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
2: แม่แม่แย่หน่อยเลยอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่เปล่าเนี่ยว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
1: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
2: ขยันแช่เลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงเหรอถ้าคงมังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
1: นั่นสิ
3: อะไรฉุดไม่อยู่หรอ
2: คือเราสองคนกำลังสงสัยอะผู้ใหญ่ว่ากังป้องกังไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมันทำได้หรอถ้ามังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
3: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
1: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาล่ะผู้ใหญ
3: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอบอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
2: แล้วมังสีหายขาดไหมอ่ะผู้ใหญ
3: ่ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
2: โอ้ยเต็มทีเลยอ่ะผู้ใหญ่ถ้าผู้นำเข้มแข็งลูกบ้านก็สบายใจจะให้ว่าทำอะไรบอกมันเลย
1: ได้ขี่เอาหน้าเชียร์นะยะแ
2: ต่อ๋ออ่ะผู้ใหญ่อย่าไปฟังอ้าวกระพริกแม่ผู้ใหญ่นะวันนี้กาแฟร้อน
1: นี่ไอ้แปะขี้โม้แกเป็นคนชงแล้วไปถามผู้ใหญ่ได้ไงว่ากาแฟร้อนไหมลองเอามือจุบลงไปสิร้อนไหมล่ะ
2: อายยาเลี้ยวลึกก็ได้อาบกาแฟร้อนของว่าหรอกคงเงินแหลกคว่ำประสาทเลยจริง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการป้องกันผู้เลิกยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยเจ้าหน้าที่บำบัดจะร่วมมือกับครอบครัวคอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลแม่เท้าเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
9: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

วาสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกองปราบขนสำนวนทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นกว่า 3,000 หน้าส่งปปช.และนายกเซ็นทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้นายแพทย์สอนบุญใบชยพฤกษ์พ้นประธานกสทช.แล้วสักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการกสทช.แล้วโดยยืนยันจากการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนถูกต้องทุกอย่างนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีสุญญากาศที่เกิดขึ้นในกสทช.ด้วยว่ายังคงมีคณะกรรมการอื่นๆอยู่ซึ่งในความเป็นจริงกสทช.เป็นองค์กรอิสระจึงให้ความเห็นอะไรมากไม่ได้เพราะรัฐบาลไม่สามารถเข้าไปกำกับได้ทำได้เพียงแค่ให้ความร่วมมือแต่การดำเนินการทั้งหลายเป็นอำนาจของกสทช.พร้อมย้ำว่าทุกอย่างทำตามกฎหมายตามที่ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลและส่วนตัวให้ความเห็นมาตำรวจกองปราบขนสำนวนคดีทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นกว่า 3,000 หน้าส่งปปช.พิจารณารับเป็นคดีขณะที่ผู้ต้องหา13คนถูกดำเนินคดีแบ่งเป็นกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ11คนและข้าราชการระดับสูงอีก2คนคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
7: พนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามขนลังเอกสารสำนวนคดีทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นจำนวน2ลังรวม10แฟ้มเอกสารกว่า 3,000 หน้าให้คณะไต่สวนสำนักงานปปช.พิจารณาแนวทางดำเนินคดีโดยหากปปช.รับเป็นคดีสำนวนจะไม่ส่งกลับมายังกองบังคับการปราบปรามแต่หากส่งกลับมาตำรวจก็จะใช้คณะทำงานชุดเดิมดำเนินการต่อทั้งนี้การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับทางปปช.และคดีไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนคดีนี้มีผู้ต้องหา13คนแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรก11คนถูกจับขณะกำลังแก้ข้อสอบภายในบริษัทแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีถูกดำเนินคดี8ข้อหาทั้งสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมแปลงเอกสารราชการเป็นอ้างยี่และซ่องโจรและนำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบส่วนอีก2คนเป็นข้าราชการระดับสูงคือผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามศว.และอดีตอธิบดีส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกดำเนินคดีรวม6ข้อหาโดยผู้ที่ถูกพาดพิงหรือให้การซักทอดถึงจะต้องเรียกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบคดีพงษ์ณภีประพฤติดีรายงาน
6: และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แทนนายกันตพงษ์รังสีสว่างซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ปลัดกระทรวงพลังงานยังไม่ได้มีการพิจารณาในที่ประชุมครม.ครั้งนี้นอกจากนี้ครม.ยังมีมติอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งให้กับนางณัฐจารีอนันตสินนั่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งที่2และต่อเวลาให้นายนฤทธิ์เทิดสถีรศักดิ์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เป็นระยะเวลาอีก1ปี
8: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทส่วนข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างกำลังใจในวันนี้จะนำคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีก็มีหลักสำคัญอยู่4ประการมานำเสนอค่ะ1นะคะพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกการที่ลูกจะได้ดีต้องมีแบบมาตรฐานที่ดีให้ลูกดูก็คือพ่อแม่ควรจะรักษาศีล5ได้อย่างเป็นปกติต้องไม่ทำตัวเกะกะระรานชาวบ้านไม่เป็นอันธพาลไม่ลักขโมยไม่โกงไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิดไม่โกหกแม้นเพียงการล้อเล่นสนุกสนานตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลในธรรมตื่นแต่เช้ารู้จักสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรพ่อแม่ที่ดีจะไม่เพียงแต่พูดต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยถ้าเอาแต่สอนลูกแต่ไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูลูกจะเชื่อได้อย่างไรล่ะคะก็เหมือนแม่ปูที่เดินคดไปคดมาลูกปูก็ต้องเดินตามแม่ปูแบบเดียวกันเลยค่ะข้อ 2พ่อแม่ต้องหาเพื่อนดีๆให้ลูกคบเมื่อลูกโตขึ้นเข้าโรงเรียนลูกมีเวลาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะคะโอกาสที่ลูกจะถ่ายทอดนิสัยจากเพื่อนก็จะมีมากไม่ว่าที่บ้านพ่อแม่จะอบรมลูกดีอย่างไรถ้าลูกคบเพื่อนไม่ดีลูกจะถ่ายทอดนิสัยไม่ดีนั้นมาจากเพื่อนนิสัยที่ดีของลูกก็จะเสื่อมหายไปแต่ถ้าเพื่อนของลูกเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยก็จะเป็นการตอกย้ำความดีและนิสัยที่ดีให้ฝังลึกลงไปในใจของลูกของเรามากยิ่งขึ้นทำให้ลูกของเรามีความมั่นคงในความดีค่ะพ่อแม่ต้องช่วยคัดเลือกเพื่อนที่ดีให้กับลูกคอยติดตามดูความประพฤติของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกอย่างใกล้ชิดควรเปิดโอกาสให้เพื่อนสนิทของลูกนะคะมาที่บ้านบ่อยๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตความประพฤติของเพื่อนลูกไปด้วยค่ะข้อ 3พ่อแม่ต้องหาหนังสือดีๆให้ลูกอ่านวัยเด็กเป็นวัยแห่งความจำเด็กเห็นอะไรก็มักจะจำอย่างฝังใจไปนานไม่ว่าจะจำมาจากพ่อแม่จากเพื่อนจากหนังสือที่อ่านหนังสือเป็นเพื่อนที่ไม่มีชีวิตจิตใจแต่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของลูกเป็นอย่างยิ่งค่ะพ่อแม่ต้องคัดเลือกหนังสือที่มีคติธรรมให้ลูกอ่านต้องหาอุบายให้ลูกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจำได้เพื่อเอาไว้เป็นแม่บทในการประพฤติปฏิบัติของลูกต่อไปฝึกฝนให้ลูกรักการอ่านหนังสือแต่อย่าปล่อยให้ลูกหาหนังสือมาอ่านเองนะคะมิฉะนั้นแล้วลูกอาจจะนำหนังสือที่ขาดศีลธรรมมาอ่านก็ได้และในยุคปัจจุบันนี้นอกจากจะดูแลเรื่องหนังสือของลูกแล้วก็ยังมีสื่ออื่นๆอีกอย่างเช่นทีวีวิดีโอเกมส์คอมพิวเตอร์ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะศึกษาหาความรู้เอาไว้บ้างจะได้แนะนำลูกได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องนั้นๆค่ะข้อ 4พ่อแม่ต้องหาครูอาจารย์ที่ดีมาสอนลูกครูทั้งโลกพ่อแม่จะต้องเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีงามนั้นๆตั้งแต่ยังเยาว์วัยคุณผู้ฟังคะอนาคตของลูกจะสดใสไร้ความกังวลหากพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูกได้ครบทั้ง4ประการตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสอนไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: โปรนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่5ความพอเพียงเริ่มต้นที่บ้านค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอา
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: กัญจนาพรปลอดภัยชื่อนี้เคยโด่งดังในฐานะนางแบบที่ได้รับความนิยมในระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะต่อเมื่อเธอผันชีวิตไปเป็นนักแสดงก็เป็นนักแสดงคุณภาพกับบทบาทใหม่เป็นผู้จัดละครโทรทัศน์เช่นเรื่องรักเกิดในตลาดสดกลับบ้านแล้วนะรักรออยู่ก็ได้รับการยอมรับในฐานะละครที่ดูสนุกและให้แง่คิดกับคนดูเบื้องหลังความสำเร็จที่นำพาชีวิตเด็กหญิงชาวราชบุรีให้ก้าวไกลถึงวันนี้กี่คนจะรู้ว่ามีรากฐานจากครอบครัวที่บ่มเพาะความคิดให้เป็นสมบัติติดตัวครอบครัวลูก5คนคุณพ่อเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยและคุณแม่ขายของชำคือจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยค่ะ
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพี่ประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มองเห็นพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อเงินเดือนเท่าไหร่แม่ช่วยอะไรได้บ้างลูกก็ต้องมองเห็นว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยได้เหนื่อยสาหัสแล้วอะแต่ละคนเนี่ยกระจายงานไปใครจะทำอะไรได้มันก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกมองเห็นโดยความเป็นจริงว่าสถานภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรเพื่อรับกับสถานการณ์นั้น
3: ด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษานะคะลูกทั้ง5จึงถูกผลักดันให้เรียนหนังสือต่อในกรุงเทพเพราะยุคนั้นกรุงเทพคือศูนย์กลางการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดแต่การใช้ชีวิตในเมืองกรุงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
2: ต้องคิดจัดระบบกินแบบไหนถึงจะพอแล้วก็ต้องอยู่แบบไม่ได้กระเสือกกระสนซะจนจะต้องไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่ในขอบเขตของความคิดที่พ่อแม่ได้ป้อนให้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ได้คือเรากลับบ้านแล้วก็ไปเอาข้าวสารมาไปเอาไข่มาวันไหนที่เราไม่กินแกงก็คือไข่ต้มเกลือถั่วลิสงเนี่ยถุงนึงเบลอเลย5บาทกินกับข้าวต้ม อะไรนะผักกระป๋องอะไรอย่างเงี้ย
3: เมื่อชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนเงินค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านให้ไม่สามารถจัดสรรให้พอเพียงกับค่าครองชีพที่สูงลิ่วในสมัยนั้นได้คุณกาญจนาพรจึงต้องมองหางานพิเศษทำเพื่อเสริมรายได้ให้อยู่ได้อย่างพอเพียงและก่อนจะเริ่มต้นก้าวสู่อาชีพนางแบบในวัยเพียง19ปีเธอก็ได้ปรึกษากับครอบครัวค่ะ
2: เราก็เดินเข้าไปขอแม่ว่าแม่เจ็บดูแล้วว่ามันไปไม่รอดต่อให้กินไข่เค็มถั่วเราก็ยังไม่พอมันจะมีวันที่ขาดอยู่ก็พูดกับแม่โดยตรงว่าตกลงทำงานแล้วก็จะสัญญาว่าจะไม่ทำให้เสื่อมเสียอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาดีใจบอกได้งานทำละภูมิใจมากค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือน้องให้พ่อได้มีให้แม่แม่ก็จะยิ้มกับความที่ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแต่ก่อน
3: คุณกาญจนาพรก้าวสู่วงการนางแบบพร้อมภูมิคุ้มกันทางความคิดที่ถูกปลูกฝังจากครอบครัวนะคะคือสิ่งที่ทำต้องไม่สร้างความเสื่อมเสียเธออยู่ในกลุ่มนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยกระทั่งแต่งงานค่ะเธอจึงวางทุกสิ่งเพื่อรับหน้าที่แม่บ้านดูแลสามีและลูกอย่างเต็มใจค่ะ
2: มันดูเหมือนจะสวยหรูได้แต่งงานได้สามีที่มีอาชีพการงานที่ค่อนข้างจะดูแล้วมั่นคงนะคะแล้วก็มีลูกที่น่ารักเราก็ทิ้งละแล้วเราก็คว้าสิ่งใหม่คือชีวิตของลูกที่เราแบบให้กำเนิดมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้แบบเป็นคนที่มีคุณภาพพอสมควรตามที่เราสามารถได้แต่ทีนี้ในครอบครัวเริ่มเครียดสิ่งที่เราไม่คาดหวังอะเราต้องการความซื่อสัตย์เราต้องการความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ได้ทำจนถึงที่สุดแล้วจนตัดสินใจว่าแยกเถอะอะไรอย่างเงี้ย
3: ณวันที่คุณกาญจนาพรตัดสินใจแยกทางกับสามีเธอขอเป็นผู้เลี้ยงลูกทั้ง3ที่อายุ6ขวบ5ขวบและ2ขวบเมื่อต้องเป็นผู้นำครอบครัวคุณกาญจนาพรกลับไปรับงานเดินแบบอีกครั้งนึงค่ะพร้อมกับได้งานประจำเป็นประชาสัมพันธ์โรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณกาญจนาพรถ่ายทอดสิ่งที่เธอได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่นั่นคือสอนลูกให้มองเห็นความจริงที่เผชิญอยู่บอกเล่าประสบการณ์ชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง พื่อให้พวกเขามีเกราะป้องกันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
2: คือความจริงใจแล้วก็เปิดเผยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวทำอะไรได้เท่าที่บรรพบุรุษถ่ายทอดให้มาเราก็พยายามถ่ายทอดไปและปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยเหมือนเล่านิทานให้ลูกฟังค่ะเอาเริ่มต้นตั้งแต่แยกทางเราเคยอยู่บ้านหลังใหญ่เราต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ห้องแคบๆแล้วก็อยู่ด้วยกัน5คนค่ะมีพี่เลี้ยงเด็กด้วยเราก็พยายามบอกลูกว่าตอนนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยลูกก็จะมีกินมีอยู่มีที่เรียนอะไรเงี้ยไม่แตกต่างจากเดิมเลยแต่ว่าอันแม่ให้ไม่ได้นะสมมติของเล่นเขาเคยมีบาร์บี้เป็นบ้านหลังๆ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
5: มีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีประกาศห้ามพกปืน 100% ฝ่าฝืนติดคุกสักครู่มาติดตามค่ะ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนในขณะนี้ว่ารัฐบาลจะเร่งดำเนินการเรื่องนี้อยู่โดยได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ให้นายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งร่างพรบ.อาวุธปืนขึ้นมาใหม่โดยมีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการในเรื่องห้ามต่อใบอนุญาตทั้ง3ป.ได้แก่ป.3 ป.4 และป.12 ในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นส่วนรายละเอียดเรื่องข้อกฎหมายต้องสอบถามกับนายประกรณ์ขณะที่เรื่องของแนวปฏิบัติต้องควบคุมและเรื่องของบทลงโทษต้องมีความรุนแรงและเด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ได้กำชับไปในทุกพื้นที่โดยในช่วงนี้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการตั้งด่านตรวจค้นซึ่งเน้นไปที่อาวุธปืนและยาเสพติดเป็นหลักหากผู้กระทำผิดถูกจับกุมจะไม่สามารถประกันตัวได้และในชั้นสืบสวนสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวส่วนเครื่องกระสุนปืนไม่สามารถพกพาได้เพราะเวลาออกกฎหมายใหม่จะต้องครอบคลุมทั้งหมดส่วนปืนที่ถูกกฎหมายจะสามารถห้ามนำออกจากบ้านได้ 100% หรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่หากพกปืนไปไม่มีใบพกก็ถือว่าทำผิดกฎหมายและห้ามพก 100% ฝ่าฝืนต้องติดคุกศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชานำเสนอความเห็นของนักวิเคราะห์ที่กล่าวหาว่าประเทศไทยไม่ให้ความสำคัญกับองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ในกรณีรัฐบาลไทยแสดงข้อกังวลต่อถ้อยแถลงของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชานำเสนอความเห็นของนักวิเคราะห์ที่กล่าวหาว่าไทยไม่ให้ความสำคัญกับองค์การสหประชาชาติหรือ UN หลังรัฐบาลไทยแสดงข้อกังวลต่อถ้อยแถลงของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชา JIC ยืนยันว่าไทยเคารพและให้ความร่วมมือกับกลไกของสหประชาชาติมาโดยตลอดรวมถึงปัจจุบันไทยเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติการทักท้วงถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องรอบด้านและอยู่ในขอบเขตหน้าที่JIC ระบุว่ากระบวนการจัดทำแถลงการการตรวจสอบข้อมูลจากประเทศไทยอย่างรอบด้านโดยเฉพาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับต้นเหตุของความขัดแย้งพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการอ้างตัวเลขผู้พักถิ่นภายในประเทศ 650,000 คนซึ่งไทยเห็นว่าจำเป็นต้องตรวจสอบที่มาและนิยามให้ชัดเจนนอกจากนี้ JIC ย้ำว่าความเห็นของนักวิเคราะห์ที่สื่อกัมพูชานำเสนอไม่ใช่ข้อสรุปหรือมติของสหประชาชาติและแถลงการของผู้เสนอรายงานพิเศษไม่ใช่แถลงการอย่างเป็นทางการของ UN ทั้งนี้ JIC เรียกร้องให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นกลางและครอบคลุมผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองฝ่ายเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกระบวนการในเวทีระหว่างประเทศณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญคำขวัญพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: อ้าวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนางอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่นึงแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงอ้วมหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็ทำนั่งแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่โอ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้แหละฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลิเลี้ยงมาไหลอ้วกไปกินด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ชลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
0: ว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่ว่าจะไปชงนมยังเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
6: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
6: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
6: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
7: ฮะ
6: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
8: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
2: อบจ.นนทบุรีตั้งโต๊ะแถลงโต้ฉลองเรี่ยวแรงปมทวงหนี้11ล้านงัดบัญชีทรัพย์สินเทียบใครจะยืมใครยันพันตำรวจเอกธงชัยไม่สร้างศัตรูช่วยเหลือทุกครั้งเพราะสงสารเพื่อนลูกสาวสุดเศร้ารับศพพ่อเผยความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวชาวนนทบุรีรู้ดีพ่อเป็นคนยังไงไม่ดีจริงไม่ครองตำแหน่ง5สมัยรวดขณะที่ฉลองมือยิงนอนคุกยาวศาลไม่ให้ประกันตัวเหตุโทษสูงพฤติการอุกอาจกลัวหลบหนีล่าสุดกกต.เตรียมจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับคุมเข้มอาวุธปืนทั่วประเทศระงับปืนสวัสดิการพักออกใบป.3สั่งตรวจใบอนุญาตทั่วประเทศ30วันและตรวจสอบกระสุนสนามยิงปืนประกาศห้ามพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้าน 100% ฝ่าฝืนติดคุกสั่งปกรณ์เตรียมร่างพรบใหม่โทษรุนแรงคัดค้านการประกันตัวครม.ไฟเขียวยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติมีผลทันทีทุกสถานศึกษาคุมเข้มคัดกรองอาวุธดูแลนักเรียนทั้งกายและใจทั่วประเทศขณะที่ศึกษาธิการเชียงใหม่คุมเข้มความปลอดภัยโรงเรียนดังหลังมีแชทขู่ก่อเหตุประสานตำรวจดูแลใกล้ชิดกองปราบส่งสำนวนคดีทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นกว่า 3,000 หน้าให้คณะไต่สวนปปช.พิจารณาดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องเปิดข้อหาหนัก13รายจับตาขยายผลตัวละครใหม่ขณะที่สท.เปิดให้ผู้สอบท้องถิ่นตรวจสอบคะแนนได้ 13-31 สิงหาคมนี้หลังประกาศบัญชีใหม่ยื่นคำร้องได้ทั่วประเทศส่วนที่สตูลกองปราบลุยค้นเป้าหมาย4จุดจับในหน้าเรียกรับเงินสอบใน10ตำรวจเมื่อปี65เล็งขยายผลหาความเชื่อมโยงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเผยทูลเกล้าทูลกระหม่อมปลดนายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์พ้นตำแหน่งประธานกสทช.แล้วยืนยันทำทุกอย่างตามกฎหมายและขั้นตอนไม่กังวลภาวะสุญญากาศชี้ยังมีกรรมการเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้ด้านปกรณ์ย้ำมติกสทช.เดิมยังมีผลยันกฎหมายคุ้มครองคำสั่งทางปกครองไม่กระทบกรณีหมอสรณะพ้นเก้าอี้มติครม.ตั้งปิยพงษ์อธิบดีกรมทางหลวงนั่งปลัดคมนาคมคนใหม่โชคชัยนั่งปลัดพม.ต่ออายุณัฐจารีและเลขา BOI อีก1ปีพร้อมสั่ง300กรมรีเซ็ตรหัสผ่านล้าง 30,000 ระบบใน15วันบังคับใช้มาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือ MFA ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยได้ประธานคณะประนอมอันคลอส14สิงหาคมนี้เปิดลิสต์รายชื่ออยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปเอเชียละตินอเมริกา เตรียมคุยนัดแรกกันยายนนี้พลพีนำทีมฝ่ายปกครองขึ้นโรงพักสน.ห้วยขวางให้ปักคำกรณีสายโทรศัพท์ปริศนาขอเคลียร์ระหว่างลงพื้นที่จับกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายย้ำพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนรู้เห็นดำเนินคดีอาญาและวินัยเด็ดขาดไม่มีละเว้นสธนช.เตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่เชียงคานจังหวัดเลยถึงโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในช่วง 11-15 สิงหาคมนี้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเฉพาะนครพนมและมุกดาหารเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งและสมาคมภัตตาคารไทยชี้วันแม่ดันร้านอาหารคึกคัก KTC ชี้ยอดใช้จ่ายหมวดอัดKTC ชี้ยอดใช้จ่ายหมวดร้านอาหารสูงกว่าวันปกติ 80% ด้านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยเงินสะพัดในระบบ 11,139 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.7% พวงมาลัยเงินสดของขวัญสุดฮอตลูกซื้อให้แม่ปิดท้ายที่เหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ถล่มโคลอมเบียเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายอาคารพังถล่มมากกว่า60แห่ง
7: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
10: Beautiful music, beautiful songs for you.
11: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
12: Beautiful Music
13: สนับสนุนโดย
14: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Standing in your line เป็นเพลงในแนวคันทรีที่บรรยายถึงอารมณ์ของบุคคลที่ตกอยู่ในสถานการณ์รักที่ไม่สมหวังต้องรอคอยเหมือนยืนเข้าแถวเพื่อแย่งชิงความรักจากคนที่ตนเองนั้นหลงไหลซึ่งเปรียบเสมือนการรอคิวเพื่อให้ได้ครอบครองหัวใจของใครบางคนที่อาจมีตัวเลือกอื่นๆอยู่แล้วเพลงนี้แตกต่างจากซิงเกิลฮิตก่อนหน้านี้ของ Barbara Fairchild อย่างเพลง Teddy Bear Song และเพลง Kid Stuff

ปลายก็ไปเป็นนักร้องอย่างเต็มตัวบาร์บาร่าแฟชไชร์เองเป็นสาวที่มีเสียงร้องอันอบอุ่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ในแนวคันทรีปัจจุบันท่านอายุ75ปีแล้วแต่ก็ยังออกทัวร์อยู่กับทีมงานนะครับถึงแม้ว่าเพลง Standing in Your Line จะไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับเพลง Teddy Bear Song ซึ่งเคยอยู่บนอันดับหนึ่งแต่เพลงนี้ก็ตอกย้ำสถานะของ Barbara Fairchild ในฐานะนักร้องคันทรีระดับแนวหน้าของยุค1970ปัจจุบัน Barbara Fairchild ท่านหันมาร้องเพลงในแนว Gospel ก็คือเพลงที่สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าเพลง Standing in Your Line มีคำศัพท์กลุ่มคำที่น่าสนใจหลายคำนะครับอย่างStanding in line ก็หมายถึงการยืนเข้าแถวรอคิวสื่อถึงการรอคอยโอกาส Check a number อันนี้เป็น idiom ก็คือการรับบัตรคิวนั่นแหละครับเวลาเราไปจ่ายค่าโทรศัพท์ไปใช้ธุรกรรมต่างๆที่ธนาคารก็ต้องรอคิวแบบนี้ประโยค I'm standing in your line ก็เป็นรูปประโยคแบบ present continuous กำลังยืนต่อคิวอยู่เพียงแค่ประโยคนี้ก็นำไปปรับแต่งเป็นรูปประโยคอื่นๆได้เยอะแยะนะครับอย่างการรอคอยโอกาสในการงาน I've been standing in line for this promotion for years ต่อคิวที่จะได้รับการโปรโมทมาเป็นปีๆแล้ว I'm tired of standing in line while you make up your mind เบื่อที่จะรอในขณะที่คุณนั้นกำลังจะตัดสินใจใช้ได้กับหลายสถานการณ์นะครับเวลาไปทานข้าวกันแล้วก็อ่ะให้เมนูอาหารไปเพื่อนก็เปิดดูอยู่นั่นแหละพลิกไปพลิกมาคุณน่ะตัดสินใจแล้วว่าจะทานอะไรแต่บริกรผู้ที่เขารับออเดอร์ก็ยืนรออยู่นั่นน่ะรอเพื่อนคนเนี้ยก็ใช้ประโยคนี้ได้เลยหรือ I don't mind standing in line when I know it's worth the wait ไม่เป็นอะไรหรอกถ้าจะต้องต่อแถวรอถ้าการรอนั้นมันคุ้มค่าหรือการยอมจำนนต่อสถานการณ์แบบนี้ I guess I'll just have to take a number and wait my turn งั้นผมก็ควรจะต้องไปหยิบบัตรคิวแล้วก็รอจนกว่าจะถึงตาผมใช่ไหม Standing in your line มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอังคารที่เราอยู่กับเพลงในแนว Country Musicหากคุณเดินทางมาถึงปีพ.ศ. 2517หรือ1974เรามาไล่เลียงฟังเพลงที่ขึ้นต้นถึงตัวอักษร S ของปีนี้นะครับ Standing in Your Line เคยอยู่ในอันดับที่17บน Country Music Chart ของอเมริกาก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.comนั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา Beautiful Music ขอพาคุณไปอ่านพระราชหัตถเลขาของในหลวงรัชกาลที่5ราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในคราวเสด็จเยือนยุโรปบนราไปต่อกันที่พระราชหัตถเลขาราชนิพนธ์ที่เมืองเอเดนลงวันที่1พฤษภาคมร.ศ.116พ.ศ. 2439ตอนที่2กันนะครับเรือนทั้งปวงปลูกอยู่เรี่ยรายที่เป็นกระเบื้องไม่มีมีแต่กระดานชนวนหรือไม้นอกนั้นตึกรามมุงหญ้าเป็นพื้นที่รูปร่างเป็นโรงสูบน้ำหน้าพระตำหนักแพคือสี่เหลี่ยมไม่มีหลังคาปลูกติดกันมีชุมแต่ที่เป็นโรงเช่นโรงจากฝ้าหญ้ามีเป็นอันมากดูเป็นโรงงานมากกว่าเป็นเรือนอยู่ใช้ขัดตารางกั้นเป็นฝาบังอายร้อนทั่วไปทุกแห่งคนก็มากมิใช่น้อยมีอายมืดเป็นอันมากเรื่องแน่นอนถ่วนที่ไม่ยากที่จะหาท่านให้พระยาสลิดเป็นผู้ทำมาที่นี่พบทั้งเรือรบอังกฤษ
และอิตาลี

0: ายลำการรับรองตามเคยเวลาขึ้นบกพบกงสุลต่างประเทศหลายคนที่เป็นแขกปาซีเป็นกงสุลของฝรั่งก็มีของโปรดของฉันนั้นทหารขี่อูฐเป็นทหารแขกมีเสื้อผ้ากับสีอูฐเหมือนกันหน้าตาคนก็สมขี่อูฐก็งามเสียจริงๆเป็นทหารนำตามเหมือนทหารม้าวิ่งเร็วด้วยแต่หางนั้นต้องผูกขึ้นไว้เสียหาไม่กวัดแกว่งวุ่นมากเรียกได้ว่างามแท้ๆถนนเห็นจะทำง่ายอย่างยิ่งเพราะแผ่นดินก็แข็งเรื่องร่องน้ำเป็นไม่ต้องการกันหน้าตาเหมือนทางเสด็จไปป่าถ้าเป็นที่ขึ้นสูงหน่อยจึงมีเขื่อนศิลาบังถ้าเป็นทางราบเอาแต่ก้อนหินขาวๆทำวางเป็นระยะพอให้รู้ว่าเป็นหนทางก็พอฉันยังไม่ได้ไปไหนตรงขึ้นมาที่นี่ทีเดียวเรสซิเดนต์กับเมียเป็นคนมีอัธยาศัยดียิ่งนักมีผู้หญิงมาอยู่ด้วยสองคนยังไม่ได้สนทนากันมากเป็นแต่เขาจวนจะไปเพราะเข้าฤดูร้อนแล้วที่แท้ตรงกันกับบ้านเราแต่เราเย็นกว่าเพราะมีต้นไม้แลน้ำมากทั้งไม่ได้อยู่ริมเขาด้วยฉันเข้าใจว่าปรอดไม่สูงกว่าบ้านเราหน้าตามันร้อนกว่าเขาจัดห้องให้ฉันพักสำหรับเขียนหนังสือด้วยเมลจะออกเที่ยงมีเวลาเขียนชั่วโมงหนึ่งจะทำในเรือไม่ได้เพราะต้องรับแขกมากเวลาจะหมดอยู่แล้วจะต้องปันไว้อีกตอนหนึ่งเวลาบ่ายจะซื้อขนมนกกระจอกเทศส่งไปแต่คงไม่ทันเมลนี้เรสิเดนต์เขาจะช่วยเลือกฉันได้ขึ้นบกรู้สึกสบายจริงๆแข้งขาเกือบเป็นง่อยอยู่แล้วฉันโทรเลขไปจากที่นี่หลายฉบับให้ราชานัทส่งสำเนาไปขอให้พ่อเอียดและพ่อเอียดน้อยทั้งสองคนเอียงปรางให้แม่เล็กจูบแทนด้วยพระปรมาภิไธยจุฬาลงกรณ์ปร.ประโยคสุดท้ายนี่อ่านรู้สึกตื้นตันมากเลยนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าพ่อเอียดที่พระองค์ส่งปารภถึงก็คือเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมาและพ่อเอียดน้อยก็คือเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิ์เดชกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์สุดท้องพระองค์สุดท้ายในสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถอีก3เพลงในแนว country music ที่จะชวนคุณไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่เสียงของ Brian Collins กับเพลง Statue of a Fool ปกติแล้วเราจะทำอนุสาวรีย์รูปปั้นอะไรต่างๆกันก็จะยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จด้านใดด้านหนึ่งทำคุณงามความดีอะไรต่างๆกันเอาไว้ซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของบุคคลที่เราเรียกว่าเป็นฮีโร่เป็นแบบอย่างให้เราได้เรียนรู้ได้ชื่นชมกับสิ่งที่ท่านได้ทำแต่คุณแจนครัชฟิลด์นักแต่งเพลงคนดังที่แต่งเพลงฮิตอย่าง Does My Ring Burn Your Finger และเพลง Dream On Little Dreamer ที่เพอร์ลี่โคโมนำไปขับร้องได้แต่งเพลงนี้ Statue of a Fool ให้ไบรอัน คอลลินส์เป็นผู้ขับร้องเอาไว้นะครับว่าทำไมเราไม่มีรูปปั้นของคนที่พ่ายแพ้บ้างอ่ะเพลงนี้เป็นบัลลาดคันทรีที่เล่าเรื่องราวของชายผู้สูญเสียความรักไปอย่างน่าเศร้าเขาจินตนาการให้มีรูปปั้นของคนโง่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความผิดพลาดในชีวิตเนื้อหานั้นเปรียบเทียบผู้ชายที่ปล่อยให้ความรักหลุดลอยไปจากมือต้องอยู่ตามลำพังดังนั้นจึงควรจะต้องสร้างอนุสาวรีย์ของเขาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความพ่ายแพ้แล้วก็ตั้งให้สูงๆเลยนะคนจะได้เห็นแต่ไกลและที่ฐานของอนุสาวรีย์หรือรูปปั้นนี้ก็ควรจะ inscribe inscribe หมายถึงจารึกสลักเอาไว้ด้วยว่ามันเป็นเพราะอะไรมีคำศัพท์ที่น่าสนใจอย่างคำนี้นะครับ concealed concealed
1: เป็น adjective หมายถึงสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ความเจ็บปวดที่ถูกปกปิดอยู่ภายในเป็นวิธีการเขียนเพลงที่มีการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับเพลงนี้ Statue of a Fool จะได้กลายเป็นสิ่งที่ผู้คนจะได้เห็น Everyone could see I was standing there like a fool ตลอดทั้งเพลงเนี่ยเหมือนกับเป็นการยอมรับกับความผิดพลาดแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ดูเหมือนประจานตัวเองยังไงชอบคนนะครับอย่างประโยคนี้ Build a monument to my mistakesThat's all I deserved. หรือ I feel like a statue of a fool for letting her go. ฉันรู้สึกเหมือนกับตัวเองเป็นอนุสาวรีย์ของคนโง่ที่ปล่อยให้เธอนั้นหลุดมือไป Statue of a fool ของ Bryan Collins อยู่ในลำดับที่10ในอเมริกาลำดับที่6ในแคนาดาเพลงที่2เป็นของ Bob Newman กับเพลง Still Loving Youลำดับ7ในอเมริกาลำดับที่29ในแคนาดานะครับเพลงที่3เป็นของ Mel Tillis กับเพลง Stop Them Graves เหยียบย่ำกระทืบองุ่นกันนั่นก็เป็นวิธีการทำไวน์นะครับเขาจะต้องทำแบบนั้นอู้หมายความว่าไวน์ที่เราดื่มกันอยู่นี้ก็ต้องผ่านเท้าของผู้ผลิตกันมามากมายเลยสินะฟังทั้ง3เพลงเลยครับ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวังกูลในบ่ายเย็นวันอังคารที่เราอยู่กับเพลงในแนว Country Music พาคุณเดินทางมาถึงปีพ.ศ. 2517หรือ1974เปิดเพลงไล่เรียงมาถึงเพลงที่ขึ้นต้นด้วยอักษร S ซึ่งเราก็จะไล่เรียงไปจนถึงอักษรสุดท้ายของปีนี้เลยทีเดียวนะครับว่าไปถึงอักษรอะไรกันบ้าง Beautiful Music ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ 5:00 นถึง 6:00 นทุกวันทาง FM 94.5 MHz และทาง suchatradio.com รายการของเราเข้าถึงได้บนเว็บไซต์เนี่ยนะครับเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทุกเวลาบนโลกใบนี้ถ้าคุณผู้ฟังฟังจากทางเว็บไซต์ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรให้หนักเครื่องและก็ไม่เปลืองเน็ตสัญญาณเสียงชัดเจนไม่มีคลื่นแทรกแน่นอนนะครับ Beautiful Music ยังรณรงค์ให้คุณออกกำลังสมองเหมือนออกกำลังกายนี่แหละครับด้วยการเขียนจดหมายสื่อสารมาหาเราแชร์ข้อมูลที่คุณอยากเล่าแชร์เรื่องราวที่คุณจำได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในวัยเด็กเกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่อาหารศิลปะวัฒนธรรมผู้คนแนวความคิดหรือบุคคลที่คุณชื่นชมชื่นชอบเขียนมาเล่ากันนะครับเพราะว่าการสื่อสารด้วยการเขียนนั้นทำให้สมองของเราได้ออกกำลังได้ฝึกได้ใช้เพราะในยุคปัจจุบันนี้ AI ก็แทบจะคิดแทนทำแทนอะไรเราไปเสียเกือบจัดทั้งหมดแล้วและการที่เราไม่ได้ใช้สมองของเราเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดอาการอัลไซเมอร์ได้รวดเร็วและง่ายขึ้นด้วยความเป็นห่วงคุณผู้ฟังรายการเราจึงได้ทำการรณรงค์ในเรื่องของการเขียนจดหมายส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ยังมีเสื้อฮูดอีก4ตัวนะครับที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังที่ส่งจดหมายมาเป็นกำลังใจกันอีก4เพลงที่จะพาคุณไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่ผลงานการประพันธ์และขับร้องของแม็กเดวิดส์กับเพลง StopAnd Smell the Roses เป็นเพลงคันทรีป๊อปที่แฝงปรัชญาชีวิตอันลึกซึ้งไว้ในเนื้อหาที่เข้าใจง่ายเพลงนี้เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้มนุษย์ยุคใหม่หยุดเร่งรีบและหันมาชื่นชมความงดงามของชีวิตที่มีอยู่รอบตัวเพลงนั้นเปรียบเทียบชีวิตกับการเดินทางบนเส้นทางที่ขรุขระและเต็มไปด้วยหินสู่สวรรค์หากไม่หยุดสูดกลิ่นกุหลาบระหว่างทางชีวิตก็จะผ่านเลยโดยไร้ซึ่งความหมายเพลงได้ตั้งคำถามกับคนที่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบเป็นประจำนะว่า Hey Mister Where you going in such a hurry คุณครับคุณกำลังไปไหนอย่างเร่งรีบและชี้ให้เห็นว่าคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตเช่นเวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับความรักและธรรมชาติล้วนเป็นสิ่งที่มีค่าและก็อยู่ตรงหน้าเราทั้งนั้นโดยเปรียบเทียบความหอมหวานหรือว่าสิ่งดีๆเหล่านี้เหมือนกับดอกกุหลาบที่บางครั้งเราก็ควรจะต้องหยุดชื่นชมดมดอกกุหลาบกันบ้างดอกกุหลาบหรือ roses จึงหมายถึงความงดงามและความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่มักจะถูกมองข้ามblessings สิ่งที่เป็นบุญเป็นพรอันประเสริฐในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันนะครับบางทีเราก็อาจจะต้องนับบ้างเหมือนกันว่าวันนี้มีสิ่งดีๆอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเป็นเรื่องเล็กๆตรงนู้นตรงนี้นิดรวมๆกันในแต่ละวันก็ทำให้ใจจนชื่นบานได้เหมือนกันนะครับ rough r o u g h อันนี้เป็น adjectiveหมายถึงความยากลำบากอะไรที่มันเส้นทางที่มันขรุขระเพลงนี้ถูกแต่งขึ้นด้วยแรงบันดาลใจด็อกซิเวอรินสันซึ่งเป็นหัวหน้าวงประจำรายการ The Tonight Show starring Johnny Carson ด็อกซิเวอรินสันท่านไปหาหมอนะครับคงจะไปตรวจสุขภาพอะไรต่างๆห หมอก็พูดมาคำหนึ่งเตือนว่า stop and smell the roses ก็คือบอกให้ชีวิตนั้นปล่อยวางบ้างอย่าไปเครียดเลยมากชื่นชมสิ่งที่เป็นเรื่องดีๆเล็กๆน้อยๆประจำวันเหมือนดอกกุหลาบนั่นแหละดมความสุขเอาบ้างนะท่านก็นำคำนี้ไปบอกกับแม็กเดวิดซึ่งเป็นแขกประจำของรายการนะครับระหว่างที่แม็กเดวิดนั้นเดินทางไปพักผ่อนที่ฮาวายก็เลยแต่งเพลงนี้สำเร็จอย่างรวดเร็วแล้วก็โทรศัพท์กลับมาบอกด็อกเซเวอร์นเซนว่าผมแต่งเสร็จแล้วนะเราคิดว่าน่าจะได้เพลงฮิตแหละซึ่งด็อกเซเวอร์นเซนก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ร่วมแต่งอะไรมากเพียงแต่แค่ให้ไอเดียไปแล้วก็มีชื่ออยู่บนเครดิตของการแต่งเพลงนี้ด้วยแม็กเดวิดส์ในฐานะนักร้องและนักแต่งเพลงเนี่ยก็เคยแต่งเพลงที่เป็นเพลงโด่งดังของเอลวิสเพรสลีย์อย่าง In the Ghetto เพลง Memories และเพลง Don't Cry Daddy รวมทั้งเพลง A Little Less Conversation นอกจากนั้นแล้วนะครับศิลปินระดับตำนานอีกมากมายอย่าง Kenny Rogers Dolly Parton และ Johnny Cash รวมทั้ง Tom Jones ก็เคยนำเพลงของท่านไปบันทึกเสียงครับ Stop and Smell the Roses ของ Mac Davidอยู่ในลำดับที่40บน Country Music Chart ในอเมริกาลำดับที่11ในแคนาดาเพลงที่2เป็นของซูซานเรย์กับเพลง Stop the World and Let Me Off หยุดโลกใบนี้และขอฉันลงหน่อยนะคือท่านก็เปรียบเสมือนกับโลกใบนี้เป็นยานพาหนะอะไรที่มันวิ่งไปเร็วเหลือเกินขอลงป้ายนี้แหละเวียนหัว Stop the WorldAnd Let Me Off อยู่ในลำดับที่18ในอเมริกาลำดับที่30ในแคนาดาเพลงที่3เป็นของ Joe Stampley กับเพลง Take Me Home to Somewhere ลำดับที่5ในอเมริกาลำดับที่9ในแคนาดาปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยผลงานของ Jerry Lee Lewis สุดจี๊ดแห่งวงการกับเพลง Telltale Signs Tell แรกก็คือ T-E-L-L บอกนะครับ Tell ที่สองก็คือ T-A-L-E หมายถึงเรื่องเล่าตำนานอะไรต่างๆอยู่ในอันดับที่18ในอเมริกาอันดับที่8ในแคนาดาตัดไปทั้ง4เพลงครับ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: Beautiful Music เป็นรายการเพลงอารมณ์ดีมีเพลงให้คุณฟัง 15-16 เพลงทุกๆวันเลยแต่เวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆเพลงที่เราเตรียมมาก็ยากมากที่จะได้เปิดครบจบทุกเพลงแต่ถ้าคุณต้องการจะฟังให้ครบจบทุกเพลงในทุกๆวันแล้วก็ไปฟังทางเว็บไซต์ของเรานะครับ suchardradio.com suchardradio.com บนอุปกรณ์มือถือแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์ของคุณไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตเสียงสายฟังชัดเข้าถึงได้ทุกพื้นที่บนโลกใบนี้และ Beautiful Music ของเรานะครับเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่า Prime Time เวลา 5:00 ถึง 6:00 เย็นทุกวันบางทีเราก็จะไปติดแล้วก็ไปตรงกับเวลาที่จะต้องถ่ายทอดพิธีสำคัญสำคัญของประเทศชาติบ้านเมืองนะครับดังนั้นรายการจะไม่ได้ออกอากาศในช่วงเวลานั้นแต่ทางสถานีเขาก็จะไปชดเชยให้ไปออกอากาศในช่วง 3:00 ครับคุณผู้ฟังก็ตามไปฟังกันตอนนั้นได้นะครับซึ่งอันนั้นแหละจะเป็นช่วงเวลาเป็นโอกาสอันดีเหลือเกินที่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะปล่อยให้เปิดไปจนครบจบทุกเพลงอีก3เพลง country ที่ขึ้นอันดับอยู่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาของปีพ.ศ. 2517หรือ1974ไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของเดวิดฮุสตันและบาร์บาร่าแมนเดรลกับเพลง Ten Commandments of Love อันดับที่14ในอเมริกาลำดับที่9ในแคนาดาเพลงที่2เป็นของรอนนี่มิลซัฟกับเพลง That Girl Who Waits on Tables อันดับที่11ในอเมริกาลำดับที่14ในแคนาดาปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเสียงของทอมT. Hall กับเพลง That Song Is Driving Me Crazy อันดับที่2ในอเมริกาและแคนาดาครับ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือด

0: นเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
2: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ถ้าไม่เฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
3: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
2: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
3: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
2: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดำรงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อ3หน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจากที่สรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือทำข้อมูลให้เกิดปัญญา
3: หากในวันนั้นชาวหนองกลางดงใช้ชีวิตผ่านไปวันๆไม่ลุกขึ้นมาอยากคิดอยากทำอยากตั้งคำถามอยากเห็นภาพสะท้อนของตนเองวันนี้พวกเขาคงไม่ได้พบความจริงค่ะ
2: เอาข้อมูลมาแล้วสรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตกใจข้อมูลตัวเองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนดีเด่นนะครับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลถึง14รางวัลแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าหมู่บ้านเรามีหนี้สินรวมกันถึง13ล้าน8แสนแต่ละคนเป็นหนี้อยู่แสน2แสน10,000 20,000แต่รวมกันแล้วมันมโหฬารก็เลยบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องเอาคนทั้งหมู่บ้านมานั่งดูด้วยกันเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันดูว่าข้อมูลที่สรุปรวมแล้วเนี่ยอะไรคือความทุกข์ ทุกคนเขาก็ชี้ไปที่เดียวกันครับซึ่งก็คือจำนวนหนี้สิน13.8 ล้านหัวเมียทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นหนี้เขาเยอะนั่นแหละเราก็เลยมาคุยกันต่อว่าถ้าว่าคนในหมู่บ้านเรามีเห็นว่าหนี้สินเป็นความทุกข์สิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือทำยังไงจะปลดหนี้ได้ก็เลยขึ้นแผนลดปลดหนี้ชุมชนบ้านหนองกลางดง
3: แผนปลดหนี้ชุมชนของพวกเขานะคะประกอบด้วย4กิจกรรมค่ะคือ1ร้านค้าชุมชนและปั๊มน้ำมัน2การกลับสู่เกษตรธรรมชาติ3การแปรรูปสับปะรดและ4การตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาแหล่งทุนของชาวบ้านคำถามที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมทั้ง4เกิดขึ้นจากอะไรคะ
2: ก็ใช้ตัวเลขข้อมูลมาทำให้เกิดเป็นกิจกรรมอย่างเช่นตัวเลขข้อมูลรายจ่ายปีละ15 ล้านกว่าบาทนะครับชาวบ้านบอกเฮ้ยอย่างนี้ต้องทำร้านค้าชุมชนต้องทำปั๊มน้ำมันชุมชนตัวเลขปั๊มน้ำมันเนี่ยก็มาจากรถบรรทุก15 คันในหมู่บ้านนะฮะรถปิกอัพ65 คันรถมอเตอร์ไซค์212 คันเครื่องสูบน้ำเครื่องพ่นยาที่ใช้น้ำมันอีก100 กว่าเครื่องรถไถใหญ่รถไถเล็กอีก20 กว่าคันค่าน้ำมันอย่างเดียวหมู่บ้านหนองกลางดงใช้600,000 กว่าบาทต่อเดือน2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแจ้งข้อมูลให้กับที่ประชุมทราบทุกเดือนว่าทั้งปั๊มน้ำมันและร้านค้าชุมชนเนี่ยในรอบเดือนที่ผ่านมาซื้อของมาเท่าไหร่มีรายจ่ายอะไรบ้างแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ขายของได้เท่าไหร่นะครับพอสิ้นปีเนี่ยก็เฉลี่ยปันผลคืนนะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของปุ๋ยยาข้อมูลอีกเช่นกันที่บอกว่าเราใช้ปุ๋ยยาเคมีเนี่ยปีละ4 ล้านกว่าบาทเริ่มต้นด้วยสวนผักและนาข้าวกับผลไม้ยืนต้นบางส่วนจำนวน13 ครัวเรือนถามผู้ใหญ่ที่ไหนเขามีอบรมเรื่องเกษตรธรรมชาติเก่งๆมั่งผมส่งตัวแทนไป5 คนไปอบรมที่ปฐมโศกจังหวัดนครปฐมกลับมาเขาก็รวมตัวกันแล้วก็งดการใช้เคมีพันกลับมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดไล่แมลงใช้กันเอง13 ครอบครัวนี้เนี่ย2 ปีผ่านมาเขาบอกเขาหลุดหนี้แล้วเขาบอกผลผลิตมันไม่เพิ่มหรอกผู้ใหญ่แต่ต้นทุนมันลดมหาศาลจากการที่เราใช้เคมีพัน100 บาทวันนี้เราทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดชีวภาพใช้เองเนี่ยลงทุนไม่ถึง10 บาทต้นทุนที่ลดลงกว่า90 บาทจึงเป็นเงินเหลือพอไปใช้หนี้เรื่องที่3เรื่องของการแปรรูปมูลค่าผลผลิตก็จากข้อมูลเช่นกันว่าเรามีพื้นที่ปลูกสับปะรด700 กว่าไร่ในหมู่บ้านเราเนี่ยนะครับมีจำนวนสับปะรดลูกเล็กขนาดกำปั้นที่มันขายไม่ได้ต้องทิ้งเพราะโรงงานเขาไม่รับซื้อเนี่ยจำนวนถึงปีละเป็น10 ตันนะครับเราก็เอากลุ่มสตรีไปเรียนรู้เรื่องของการกวนสับปะรดกวนกล้วยนะครับเพื่อแปรรูปให้มีราคาเพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบที่มันไม่มีราคานะบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมมาสั่งซื้อจากเราไป900,000 ถุงทีแรกประธานกลุ่มก็ไม่กล้ารับกลัวจะส่งให้เขาไม่ทันใน2 เดือนผมบอกประธานกลุ่มสตรีแปรรูปของเราว่ากลุ่มกวนสับปะรดในจังหวัดประจวบไม่ได้มีกลุ่มเดียวมีทั้งเกือบ20 กลุ่มเราก็เอาออเดอร์จำนวน900,000 ถุงเนี่ยไปแจกให้กับกลุ่มต่างๆเอาคนของเขามาเรียนรู้กับเราเรื่องของสูตรผสมแล้วก็เทคนิคการให้ไฟต่างๆเพื่อรสชาติสีสันเหมือนกันได้กำไรมาเกือบ2 ล้านบาทวันนี้ความสำเร็จทางด้านการตลาดเราประสบความสำเร็จนะฮะเราก็เลยบอกว่าเราต้องการบริหารเศรษฐกิจแบบรัฐกิจคือยกระดับเศรษฐกิจของคนทั้งชุมชนขึ้นพร้อมๆกันเราไม่ได้ทำแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นให้กับกลุ่มมีกำไรมากๆนะครับก็เลยมีการประกันราคาสับปะรดลูกเล็กที่เคยต้องทิ้งปีเป็น10 ตันเนี่ยขายทั้งเปลือกโลละ2 บาทถ้าปอกเปลือกแล้วเราซื้อโลละ5 บาทเลยตรงนี้ก็ทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการพัฒนาแหล่งทุนเราตั้งกลุ่มออมทรัพย์กันมาตั้งแต่ปี2539จากเงินไม่กี่พันบาทนะครับส่งตัดจะหุ้นละ50 บาทเนี่ยวันนี้เรามีเงินอยู่2 ล้านเศษรัฐบาลเติมให้มาอีก100,000รวมแล้วเนี่ยเป็นต้นทุนดอกเบี้ยต่ำในหมู่บ้านเราเนี่ยมีจำนวนถึง3 ล้านกว่าบาทก็สามารถจะป้องกันปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยแพงได้
3: และนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของหมู่บ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะชุมชนเล็กๆแต่มีพลังยิ่งใหญ่ในการแก้ปัญหาเพราะทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันจึงเกิดแผนชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นพัฒนาคนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่นด้วยเป้าหมายก็คือสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อเราคนไทยทุกอาชีพจะรับมือได้กับความเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยไม่ทอดทิ้งกันค่ะ
4: ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: นนทบุรีเสียชีวิตนะคะวันนี้ญาติเดินทางรับศพของพันตำรวจเอกธงชัยไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้วนะคะตำรวจเองมีการคุมเข้มฝากขังนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวนะคะมีลูกสาวและคนใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตพันตำรวจธงชัยที่ออกมาตอบโต้หลังจากที่มีการพูดถึงประเด็นดราม่าว่าเหตุผลที่นายฉลองก่อเหตุยิงในครั้งนี้มันมีเรื่องของหนี้สินเข้ามาเกี่ยวข้องลูกสาวกับคนใกล้ชิดบอกเลยค่ะบอกความจริงมีหนึ่งเดียวเพราะว่าถูกพาดพิงเรื่องนี้นี่หลายคนก็ออกมาให้ข้อมูลเยอะนะคะเกี่ยวกับทางผู้เสียชีวิตว่าเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินแล้วก็ไม่น่าจะใช่เรื่องของหนี้สินประเด็นดราม่าเมื่อวานนี้ตอนแถลงเปิดใจจากนายฉลองเรี่ยวแรงก็ตำรวจนี่โดนเยอะเพราะตำรวจให้ผู้ต้องหาปลดกุญแจมือแล้วท่าทางการนั่งแถลงเปิดใจก็สบายๆให้สูบบุหรี่ได้ด้วยวันนี้เจ้าที่สาธารณสุขไปดำเนินการปรับนะคะไม่ใช่ปรับแค่คุณฉลองนะคะปรับตำรวจด้วยสูบบุหรี่บนโรงพักนี่ที่สาธารณะนี่ปรับทั้งคู่เลยนะคะเล่าย้อนนิดนึงช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษกว่า10นายไปพร้อมกับอาวุธครบมือรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงออกจากห้องควบคุมตัวที่สภ.รัตนาธิเบศรก่อนนำขึ้นรถกระบะกันกระสุนไปขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังแล้วก็คัดค้านการประกันตัวคดีนี้4ข้อหาหนักความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาความผิดฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านสาทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรยิงปืนโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังค่ะผู้ต้องหายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นนี้นะคะแต่ว่าศาลพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจคดีมีอัตราโทษสูงนะคะประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุประการอื่นจึงให้ยกคำร้องแล้วก็ส่งคุมขังส่วนที่มีประเด็นกล่าวอ้างว่าปมก่อเหตุสังหารในครั้งนี้อันนี้มาจากปากของผู้ก่อเหตุก็คือมาจากปากของนายฉลองเรี่ยวแรงเองนะคะพาดพิงเรื่องของหนี้สินระหว่างตัวเขากับผู้ตายวันนี้คนใกล้ชิดรวมถึงลูกสาวของนายกอบจ.นนทบุรีที่เสียชีวิตก็เดินทางมารับศพจะสื่อมวลชนก็มีการสับขอสัมภาษณ์นะคะทางลูกสาวแล้วก็คนใกล้ชิดก็ตอบโต้ในข้อกล่าวหานี้โดยบอกว่าพ่อเนี่ยมีแต่ให้ชาวนนรู้กันดีและความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวขณะที่นายจำลองขำสาคนนี้เป็นรองเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเป็นคนสนิทของพันตำรวจเอกธงชัยก็คือนายกอบจ.นนทบุรีที่เสียชีวิตเนี่ยแหละค่ะนายจำลองออกมาให้ข้อมูลพูดถึงความสัมพันธ์ของนายกอบจ.นนทบุรีกับนายฉลองว่าเขาทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี2547ก็เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมานานกรณีที่นายฉลองอ้างกับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ว่าเดินทางไปทวงเงิน11ล้านบาทนายจำลองมองต่างไปนะคะบอกว่านี่ไม่น่าจะเป็นสาเหตุของความขัดแย้งแล้วยืนยันว่าครอบครัวของนายกอบจ.นนทบุรีมีธุรกิจเยอะมีทรัพย์สินหลายอย่างไม่น่าจะมีความจำเป็นถึงขั้นปล่อยให้ตัวเองมีหนี้สินจำนวนมากอย่างไรก็ตามเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวหรือรายละเอียดเชิงลึกอาจมีเรื่องที่ทีมงานไม่ทราบและไม่ขอพูดแทนคู่กรณีแต่ขอให้สังคมรับฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายส่วนการดำเนินคดีนายจำลองบอกว่าเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวนายฉลองมานั่งแถลงข่าวใครเห็นภาพข่าวก็จะสังเกตเห็นได้ชัดนะคะนั่งแถลงข่าวในสถานีตำรวจภาพปรากฏคือไม่มีการใส่กุญแจมือแล้วก็นายฉลองเนี่ยนั่งสูบบุหรี่ไปด้วยแถลงเปิดใจไปด้วยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสมเช้านี้เจ้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกือบ10คนเดินทางไปที่สภ.รัตนาธิเบศรค่ะดำเนินคดีกับนายฉลองในส่วนของพฤติการที่เข้าข่ายความผิดฐานสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการก็สูบในโรงพักอ่ะอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ภายหลังเจ้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบปรับนายฉลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วตำรวจซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่สน.รัตนาธิเบศรถูกปรับด้วยนะคะเพราะเป็นเจ้าของสถานที่ที่ปล่อยให้มีการสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการก็ปรับอีก 3,000 บาทสรุปโดนปรับทั้งหมดจากเรื่องของภาพที่ปรากฏออกมาตอนแถลงข่าวก็เป็นเรื่องที่ทำให้นายกไม่พอใจค่ะโดยผบ.ตร.ยอมรับว่านายกมีการยกหูโทรศัพท์มาติติงเรื่องของการสูบบุหรี่และไม่ใส่เครื่องพันธนาการผู้ต้องหาตอนนี้สั่งเจรตำรวจตรวจสอบแล้วนะคะทางพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีภาพนายฉลองนั่งสูบบุหรี่ระหว่างสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรไม่ได้สวมใส่เครื่องพันธนาการคือไม่ได้ใส่กุญแจมือยอมรับว่านายกโทรศัพท์มากำชับเป็นการส่วนตัวทั้งเรื่องของการแถลงข่าวการใช้เครื่องพันธนาการการสูบบุหรี่ระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งผบ.บอกว่าน้อมรับข้อสั่งการและนำไปปฏิบัติตอนนี้สั่งการให้เจรตำรวจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะนอกจากนี้ผบ.ตร.ยังตอบคำถามเรื่องของการเข้าตรวจค้นบ้านผู้ก่อเหตุคดียิงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีอันนี้มีเพจหนึ่งโพสต์กระแสข่าวบอกกรณี FBI ชี้เบาะแสให้ตำรวจไทยเข้าไปตรวจค้นบ้านผู้ก่อเหตุคดียิงในโรงเรียนเทพศรีนนทบุรีผบ.ตร.บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้รับรายงานนะคะแล้วก็สั่งการให้รองผบ.ตร.ลงไปกำกับดูแลคดีนี้ด้วยตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำทีนี้มันก็ต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรุนแรงในหลายเหตุการณ์ช่วงนี้ที่มันเกิดจากอาวุธปืนนะคะก็เลยทำให้วันนี้นายกเองประกาศห้ามพกปืนแบบ 100% ฝ่าฝืนติดคุกด้วยนะคะแล้วก็มอบหมายให้รองนายกประกอบไปดูเรื่องของการแก้ไขกฎหมายให้มันมีความรุนแรงมากขึ้นด้วยนายกกล่าวถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนในขณะนี้บอกว่าตอนนี้รัฐบาลจะเร่งดำเนินการเรื่องอาวุธปืนโดยตนสั่งการในที่ประชุมครม.ให้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งร่างพรบ.อาวุธปืนขึ้นมาใหม่ร่างใหม่นะคะมีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการในเรื่องของข้อห้ามต่อใบอนุญาตทั้ง3ป.ค่ะใบป.3ใบป.4แล้วก็ใบป.12ก็ดำเนินการช่วงนี้ไปก่อนจนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นส่วนรายละเอียดของกฎหมายเบื้องต้นต้องควบคุมอย่างเข้มงวดบทลงโทษต้องรุนแรงและเด็ดขาดตนกำชับไปในทุกพื้นที่ช่วงนี้ฝ่ายปกครองกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นเน้นไปที่อาวุธปืนนะคะแล้วก็ยาเสพติดเป็นหลักเมื่อคืนพบหลายรายเลยค่ะแล้วเรื่องนี้นายกบอกเองว่าไม่สามารถประกันตัวได้ในชั้นสืบสวนสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวต้องเข้าไปนอนในห้องขังก่อนโดยช่วงนี้ยังคงพกพาอาวุธปืนไม่ได้สำหรับการซื้อขายอาวุธปืนทางออนไลน์ที่ดูแล้วควบคุมได้ยากนายกบอกว่าเมื่อไม่มีใบอนุญาตตอนนี้อย่ามาบอกว่าควบคุมยากหรือง่ายข้อห้ามคือมีไม่ได้เลยหากมีคุกอย่างเดียวและจะไปหารือกับทางอัยการกับศาลด้วยเพื่อขอความร่วมมือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของประเทศขอให้พิจารณาอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเมื่อถามว่ากรณีของปืนที่ถูกกฎหมายล่ะเขามีใบอนุญาตในการพกพาแบบนี้จะสามารถห้ามเขานำออกจากบ้านได้ 100% หรือเปล่านายกบอกว่าคนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หากพกปืนไม่มีใบพกก็ถือว่าผิดกฎหมายขณะที่นักกีฬาพกไปซ้อมยิงปืนที่สนามยิงปืนก็ไม่มีผ่อนผันนะคะต้องมีการตรวจสอบจำนวนกระสุนซ้อมในสนามยิงปืนและต้องฝากปืนไว้กับสนามยิงปืนเวลาไปซ้อมต้องไปซื้อกระสุนซ้อมที่สนามค่ะและระบุจำนวนให้ตรงกันซ้อมเสร็จต้องเก็บที่สนามห้ามพกออกมาจะอ้างอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเข้มมากนะคะนายกเอาจริงวันนี้ให้สัมภาษณ์แบบฉับๆๆเลยนะคะขณะที่เรื่องของปืนจะเป็นไฟไม่ฟางไหมเมื่อผ่านไปอาจจะเป็นการละหลวมหรือเปล่านายกบอกโอ้โหต้องไม่ละหลวมเรื่องนี้เป็นกฎหมายแล้วเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองมีหน้าที่ในการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดฝั่งของตำรวจซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายวันนี้ผบ.ตร.ก็สั่งการยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนกับมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบทั่วประเทศนะคะซึ่งทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยบอกว่าผบ.ตร.นี่สั่งการไปยังทุกหน่วยทั่วประเทศกำชับมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงผู้ก่อเหตุก็มีการนำอาวุธปืนวัตถุระเบิดมาใช้ในการก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆหลายคดีเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญเรื่องของการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทางผบ.ตร.นี่มอบหมายให้พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.ที่รับผิดชอบงานด้านการสืบสวนสอบสวนนะคะระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธรวมถึงการจำหน่ายที่ผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์มอบหมายให้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรรองผบ.ตร.ที่รับผิดชอบงานด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไปยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและยกระดับการรักษาความปลอดภัยในที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเน้นการแสดงกำลังตรวจตราและการตรวจค้นเกี่ยวกับอาวุธปืนยานพาหนะต้องสงสัยโดนด้วยนะคะรวมทั้งการรับแจ้งเหตุการไปถึงที่เกิดเหตุและให้ใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีเพื่อเข้าระงับยับยั้งเหตุเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดจนให้หน่วยงานทุกหน่วยงานค่ะตรวจสอบและควบคุมอาวุธปืนของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบด้วยเราเข้มข้นแล้วก็จริงจังนะคะเพราะว่าช่วงอาทิตย์2อาทิตย์นี้นี่เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนี่โดยอาวุธปืนบ่อยมากนะคะวันนี้ทั้งนายกเอาจริงผบ.ตร.เอาจริงสั่งการเป็นไปในทิศทางเดียวกันคุมเข้มมากนะคะเรื่องของการพกพาอาวุธปืนเรื่องของการยกระดับการรักษาความปลอดภัยเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ายังมาติดตามเรื่องของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพราะวันนี้ครม.ไฟเขียวยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนให้เป็นวาระแห่งชาติด้วยช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
2: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอา
5: จาวร
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
7: วันนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสดวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.เห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการค่ะยกระดับเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาอันนี้เป็นวาระแห่งชาติแล้วนะคะมีผลทันทีด้วยมีผลทั่วประเทศด้วยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาก็เพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันแล้วก็รับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่สำคัญยังต้องสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาด้วยทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็เลยออกมาตรการควบคุมความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคมไว้นะคะกำหนดให้ทุกโรงเรียนจัดเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยเรียกว่า School Safety Zone ค่ะจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาพร้อมจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุประสานการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรการสำคัญคือการตรวจค้นและคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานศึกษาควบคู่กับระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อดูแลเด็กครูและบุคลากรทั้งด้านร่างกายและจิตใจส่วนผู้ที่ได้ผลกระทบค่ะทางศึกษาธิการร่วมกับนักจิตวิทยาคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มีทีม MCAT ของกรมสุขภาพจิตนะคะเขาจัดห้องพักใจหรือเซฟรูมเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจรวมถึงเตรียมความพร้อมให้กับครูและผู้ปกครองก่อนนักเรียนกลับเข้าสู่การเรียนตามปกติด้วยโดยในระยะยาวค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการเขาจะจัดทำกฎหมายเขาเรียกว่าแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมกับติดตามและคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือว่า PTSD ในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนต่อไปก็เพื่อให้การดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะใครสนใจก็ไปให้ความคิดความเห็นต่อร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาได้นะคะตอนนี้ศึกษาธิการเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้อยู่ผ่านเว็บ law.go.th เข้าไปได้นะคะเมื่อสักครู่ลองพิมพ์เข้าไปเช็คเรียบร้อยยังใช้งานได้อยู่เข้าไปให้ความคิดความเห็นได้ลองค่ะ law.go.th นะคะระหว่าง10สิงหาคมจนถึง9กันยายนเพื่อวางระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนทั่วประเทศตอนนี้ก็เปิดรับฟังอยู่ก็เข้าไปให้ความคิดความเห็นได้นะคะขยับมาที่ประเด็นเรื่องของไทยกับกัมพูชาซึ่งวันนี้ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชามีการชี้แจงกรณีสื่อของกัมพูชานำเสนอความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งกล่าวหาว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับ UN ลักษณะเหมือนเบลอไม่สนใจเพราะว่ารัฐบาลไทยได้แสดงข้อกังวลต่อถ้อยแถลงของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าส่วนใหญ่ข่าวที่เขาเขียนก็เขียนเอ็นเอียงไปในการรายงานสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้ทีนี้ทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็เลยยืนยันไปอีกทีค่ะบอกไทยเราเนี่ย เคารพกลไกสหประชาชาติที่สุดยึดมั่นในความถูกต้องและรอบด้านเราให้ความสำคัญและให้การร่วมมือกับผู้เสนอรายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอดปัจจุบันไทยก็เป็นประเทศสมาชิกของ HRC ค่ะคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเราก็เป็นแต่ด้วยการทักท้วงถ้อยแถลงของผู้เสนอรายงานพิเศษในส่วนที่มาอ้างอิงถึงประเทศไทยเนี่ยมาเมนชั่นถึงเนี่ยค่ะอันนี้เป็นการดำเนินการตามหลักการนะคะเพราะการกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นการดำเนินการนอกเหนือขอบเขตหน้าที่และที่สำคัญมีข้อมูลที่บิดเบือนไม่มีการตรวจสอบอย่างรอบด้านการตั้งข้อสังเกตเพื่อความถูกต้องจึงเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมค่ะและมองว่าวิธีการทำงานของผู้เสนอรายงานพิเศษสะท้อนความไม่เป็นมืออาชีพไม่เป็นกลางและไม่ให้เกียรติประเทศไทยในฐานะประเทศที่ถูกพาดพิงด้วยไม่ได้เปิดโอกาสให้ไทยนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนการเผยแพร่แถลงการรวมถึงไม่ได้นำข้อมูลที่ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาชี้แจงไปก่อนหน้านี้มาประกอบการพิจารณาสรุปประเด็นข้อเท็จจริงที่สำคัญว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นความขัดแย้งเขาก็ไม่ใส่ฝ่ายกัมพูชานั่นแหละที่เป็นผู้เริ่มก่อให้เกิดเหตุการณ์เขาไม่พูดถึงการทำงานในสถานีย่อมสามารถถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองได้ส่วนกรณีตัวเลขผู้พลัดถิ่นก็ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้อีกทั้งความเห็นของนักวิเคราะห์ไม่ใช่ข้อสรุปของสหประชาชาติย้ำตรงนี้ค่ะมันเป็นแค่คอมเมนต์หนึ่งของเขาอ่ะมันเป็นความเห็นเขาเป็นโอปิเนียนของเขาเราต้องชี้แจงค่ะและข้อกล่าวหาที่ปรากฏในสื่อเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของบุคคลที่สื่อกัมพูชาเลือกนำมาอ้างอิงเพราะมันเป็นการนำเสนอข้อมูลอยู่ฝ่ายเดียวไงคะมันปราศจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นไม่ควรถูกนำมาสร้างความเข้าใจผิดต่อประชาคมระหว่างประเทศค่ะนี่เราโต้กลับเป็นข้อเลยนะคะเรายังบอกเพิ่มเติมบอกว่าผู้ที่เสนอรายงานพิเศษไม่ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงและมุมมองจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านและครอบคลุมเลยโดยละเลยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพลเรือนไทยที่ต้องเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บต้องอพยพออกจากบ้านเรือนจากเหตุการณ์ความขัดแย้งเช่นเดียวกันสถิติตัวเลขและข้อกล่าวหาเรื่องของการล่วงล้ำเขตแดงจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางค่ะที่สำคัญต้องอิงหลักฐานที่ได้รับการตรวจสอบด้วยไม่ใช่อาศัยเพียงข้อกล่าวหาฝ่ายเดียวการดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหประชาชาติไม่ใช่แค่การปฏิบัติงานตามหน้าที่นะคะแต่ต้องแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อหลักความเป็นกลางและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ความน่าเชื่อถือในเวทีสากลเจ็บเลยค่ะเจ็บมากจริงๆศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาวันนี้ตอบโต้ได้เป็นฉากๆๆๆเลยค่ะแล้วครบถ้วนรองนายกเสียศักดิ์บอกเดี๋ยว14สิงหาคมนี้ประธานคณะประนอมเขาจะเปิดลิสต์รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปเอเชียลาตินอเมริกาเขาจะคุยครั้งแรกกันแล้วนะคะ14นี้มันคือความคืบหน้าเรื่องของการเลือกประธานคณะประนอมภายใต้กฎหมายการประนอมภาคบังคับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS เนี่ยนะคะ14สิงหาคมนี้คัดเลือกประธานคัด1คนก่อนหน้านี้เขาส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติมา10คนส่งให้ฝ่ายไทยด้วยส่งให้ฝ่ายกัมพูชาด้วยก็ให้ทั้ง2ฝ่ายพิจารณาหลังจากนั้นก็จะมีการประชุมคณะประนอมครั้งแรกประมาณช่วงเดือนกันยายนบัญชีรายชื่อที่ทางสหประชาชาติเขาส่งมาให้ก็มีทั้งโซนยุโรปเอเชียลาตินอเมริกาเลือกตามคุณสมบัติเลยค่ะแต่ถ้าถามถึงความคืบหน้าการโต้แย้งรายงานของนายทอมแอนดรูสเรื่องสิทธิมนุษยชนที่พาดพิงชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีข้อมูลไม่ตรงกับความจริงนั้นคุณเสียศักดิ์บอกว่าขณะนี้เรามีข้อโต้แย้งที่ส่งไปสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า OHCHR และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHRC ส่งไปแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเขาคงนำรายงานไปสู่การพิจารณาของ UNHCR และก็จะมีการอภิปรายซึ่งจะใช้วิธีดังกล่าวในการชี้แจงประเด็นของเรารวมถึงข้อกังวลข้อห่วงใยถามว่ารายงานชิ้นนี้จะไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีต่างประเทศในเวทีต่างชาติใช่ไหมคุณเสียศักดิ์บอกว่าไม่เสียเปรียบแน่นอนค่ะรายงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาก็รับทราบว่าแต่ละคนจะมีความคิดความเห็นที่หลากหลายในส่วนข้อมูลของเราก็เชื่อมั่นว่าหลายประเทศจะรับฟังว่าการปฏิบัติของเรานั้นอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมอยู่แล้วร้อนระอุเหมือนกันนะคะ ชายแดนไทยกัมพูชาช่วงนี้เห็นเงียบๆไปนี่เขาไม่เงียบนะคะเขาดำเนินการอยู่ตลอดเราก็ไม่แผ่วค่ะเราก็โหตรึงไว้เต็มที่ยันไปด้วยข้อเท็จจริงขยับมาที่ความคืบหน้าเรื่องของทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมีความคืบหน้าเพราะว่าวันนี้ตำรวจกองปราบที่เขาทำคดีเขาหอบสำนวนไป 3,000 หน้านะคะส่งให้ปปช.พิจารณาก็เดี๋ยวทางปปช.เขาจะพิจารณาแนวทางการดำเนินคดีซึ่งมีผู้ต้องหาคดีนี้อยู่13คนตอนนี้นะคะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ถูกจับแล้วคือกลุ่มแรกมี11คนก็คือกลุ่มที่โดนจับขณะกำลังแก้ข้อสอบภายในบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอันนี้ถูกดำเนินคดีรวมทั้งหมด8ข้อหาส่วนอีก2คนเป็นข้าราชการระดับสูงอีก2คนนี่คือกลุ่มที่2นะคะข้าราชการระดับสูงเนี่ยเป็นผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.กับอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเอ้ยนี่โดนดำเนินคดีทั้งหมด6ข้อหานะคะมี13คนเป็น2กลุ่มกลุ่มแรก11คนโดนจับแล้วกลุ่มที่2อีก2คนเป็นข้าราชการระดับสูงเลยค่ะซึ่งในส่วนของผู้เข้าสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาเปิดให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันสามารถตรวจสอบคะแนนผ่าน2ช่องทางนะคะอัปเดตหน่อยทั้งส่วนกลางท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่13ถึง31สิงหาคมนี้วันนี้ยังไม่ได้นะคะ13นะคะเริ่มต้น13ถึง31สิงหาคมนี้เขาเรียกว่าเปิดให้เข้าไปยื่นตรวจสอบเป็นช่องทางที่เป็นทางการต้องใช้คำนี้ต้องเป็นทางการด้วยเดี๋ยวไม่ใช่เข้าไปเป็นลิงก์ปลอมอะไรอย่างนี้นะคะยื่นคำร้องตรวจสอบได้ด้วยตนเองศูนย์นี้เปิด2ช่องทางประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะ1อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือ2คุณไปยื่นได้ที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดย้ำอีกครั้งนะคะ13ถึง31สิงหาคมนี้ 8:30 น.ถึง 16:30 น.เฉพาะวันและเวลาราชการซึ่งทางสถ.ก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นการเฉพาะเลยเพื่อทำหน้าที่รับคำร้องแล้วก็ตรวจสอบพร้อมกับเปิดเผยคะแนนแก่ผู้ที่ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์นะคะและรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่ออธิบดีของสถ.เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ต่อไปหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะผมต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอนพฤกษาราชินีเป็นตอนที่1

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีความสนพระราชหฤทัยในความหลากหลายของธรรมชาติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยาวนานในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและคุ้มครองความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พันธุ์พืชสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเจริญและผาสุกของปวงเหล่าประสบกรณิกรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ซึ่งก็รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้และกล้วยไม้ใกล้สูญพันธุ์ไว้เป็นจำนวนมากทำให้มีสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศชื่นชมและเทิดพระเกียรติคุณขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยสิริกิติ์ไปตั้งเป็นชื่อดอกไม้งามซึ่งดอกไม้ในพระนามาภิไธยได้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางโดยแบ่งเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยพันไม้พระราชทานนามและพันไม้ที่ทรงโปรดพระองค์มิได้ทรงเพียงอนุรักษ์พันไม้แต่ทรงปลูกหัวใจแห่งการอนุรักษ์ไว้ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงช่วงเวลาอันเป็นนิรันดร์สู่การน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวของพฤกษาราชินีพันไม้ทรงคุณค่างดงามในพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพันไม้ในพระนามาภิไธยจำนวน7ชนิดได้แก่กุหลาบควีนสิริกิติ์แคทริยาควีนสิริกิติ์ดอนย่าควีนสิริกิติ์โมกราชินีมหาพรหมราชินีบัวศรีกิติยาและบัวควีนสิริกิติ์ซึ่งล้วนเป็นดอกไม้ทรงคุณค่าและมีความงดงามและนี่คือคุณค่าที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นไว้ให้กับดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีแห่งท้องทุ่งอีสานจากพื้นป่าใหญ่สู่ดอกไม้ป่าเล็กๆแห่งลานดุสิตาหลายปีมาแล้วที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปารภกับผู้ใกล้ชิดว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีพันไม้เล็กๆสวยงามตามท้องทุ่งซึ่งไม่เคยทอดพระเนตรเห็นในภาคอื่นๆโดยเฉพาะในจังหวัดสกลนครบริเวณที่ตั้งพระตำหนักภูพานราชนิเวศใกล้เชิงเขาจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆชนิดหนึ่งมีสีม่วงและสีน้ำเงินสดมีกลิ่นหอมและจะบานสะพรั่งไปทั่วท้องทุ่งเป็นลานกว้างในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว
1: แม่ไม่เคยเห็นดอกไม้ป่าแบบนี้
0: ทรงพระราชทานนามดอกไม้ดอกเล็กๆนี้ว่าดอกดุสิตาและบริเวณพื้นที่ใกล้พระตำหนักภูพานราชนิเวศมีเนื้อที่ประมาณ50ไร่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทุ่งดอกหญ้าป่าเล็กๆหลากสีโดยเฉพาะสีม่วงของดอกดุสิตาก็ได้รับการเรียกขานว่าลานดุสิตาตามพระราชทานนามดังกล่าวณลานดุสิตาแห่งนี้พระองค์มักเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักผ่อนพระอริยบทในยามเย็นระหว่างประทับแรมณพระตำหนักภูพานราชนิเวศอยู่เสมอซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2527เมื่อทรงมีพระราชดำริให้ปลูกป่าบริเวณเสริมพื้นที่รอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศก็ได้มีพระราชดำริให้ปลูกดอกไม้ป่าและไม้ประดับเพื่อเสริมความงดงามตามธรรมชาติบริเวณลานดุสิตาและลานก้อนหินใหญ่ด้วยโดยมีพระราชสวนีให้ว่าจ้างราษฎรผู้ยากจนจากบ้านดงยอตำบลพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจำนวน20คนเป็นแรงงานในการปรับปรุงพื้นที่พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าแรงงานตอบแทนแต่ละคนมีหน้าที่ตกแต่งลานดุสิตาและปลูกพันธุ์ไม้ป่าเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นโคลงเคลงหลังเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระตำหนักจิตรลดารหฐานแล้วพระองค์ยังมีพระราชสวนีให้พลตีเรวัตบุญทัพรับผิดชอบดำเนินงานต่อไปปัจจุบันลานดุสิตาแห่งนี้จะบานสะพรั่งด้วยดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีทั้งสีม่วงสีน้ำเงินสดสีขาวอมม่วงและสีเหลืองซึ่งพระองค์ได้พระราชทานนามเพิ่มเติมนอกเหนือจากดอกดุสิตาได้แก่มณีเทวาสรัจจันทร์และสร้อยสุวรรณาดอกไม้หลากสีเหล่านี้ต่างชูช่อเล็กๆปะปนอยู่กับดอกกระดุมเงินเนื้อดอกหยาดน้ำค้างที่บานแนบพื้นดินเป็นวงกลมสีแดงเรื่ออมส้มบนผิวสีมีขนเล็กๆและตุ่มน้ำใสทำให้ดูคล้ายมีหยาดน้ำค้างเกาะอยู่ตลอดเวลาเนื้อสิ่งอื่นใดความรักของแม่แห่งแผ่นดินที่ส่งมอบไว้ให้แก่ผืนป่าดอกไม้และหัวใจของคนไทยทั้งชาติสู่การสืบสานพระราชปณิธานจากพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องโดยน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาพื้นที่สูงทั้งทางด้านอาชีพทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงและความสมดุลอย่างยั่งยืนแก่ประเทศตราบจนปัจจุบันพันธุ์พืชพระราชทานได้สร้างงานสร้างคุณค่าสู่อนาคตของพื้นที่สูงจากพระมหากรุณาธิคุณหล่อเลี้ยงผืนดินสร้างผลผลิตที่เบ่งบานสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนางานวิจัยไม้ดอกบนพื้นที่สูงตลอดเส้นทางการพัฒนาไม้ดอกงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานจากพระบรมวงศานุวงศ์อย่างต่อเนื่องจากแปลงทดลองเล็กๆบนดอยสู่การเป็นฐานองค์ความรู้ด้านไม้ดอกของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายจากพืชพระราชทานสู่นวัตกรรมแห่งการต่อยอดสะท้อนพระราชปณิธานในการสร้างโอกาสจากงานวิจัยสู่คุณค่าใหม่ของพันไม้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและวันนี้พลังความรักของแผ่นดินก็ยังคงเติบโตผลิบานกลางหัวใจไทยจุดเริ่มต้นกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบในพระนามาภิไธยสัญลักษณ์แห่งความงดงามอันทรงคุณค่าได้ปรากฏเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยกุหลาบควีนสุทธิดาผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชจริยวัตรอันงดงามและทรงสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของแผ่นดินเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกมิใช่เพียงการรักษาความงามแต่นี่คือการรักษามรดกทางธรรมชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินเท่านั้นยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งความงดงามพืชพันธุ์ไม้ของแผ่นดินที่ดำรงและยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันดอกกุหลาบสองพระนามมิได้เป็นเพียงไม้ดอกสองสายพันธุ์หากคือสัญลักษณ์ของพระราชปณิธานที่ส่งต่อจากพระองค์หนึ่งสู่พระองค์หนึ่งจากพระเมตตาของแม่แห่งแผ่นดินสู่การสืบสานพระราชปณิธานภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ในรัชกาลปัจจุบันและตราบใดที่ผืนป่ายังคงเขียวขจีตราบนั้นพระราชปณิธานแห่งพฤกษาราชินีจะยังคงเบ่งบานเป็นร่มเงาแห่งความสุขให้แก่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่า

สมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินวันนี้เวลา 16:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีรวม33องค์กรจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569โดยจัดเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี2549ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่18เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเผยแพร่โครงการพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิตโอกาสนี้ทอดพระเนตร

เพื่อปวงชนโดยกรมป่าไม้มีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปสานปลาตะเพียนจากใบจากและแจกกล้าไม้นิทรรศการรักป่าดึกดำบรรพ์สืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ความหลากหลายบรรพชีวินโดยกรมทรัพยากรธรณีนิทรรศการไตรมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินงานอนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่ากับชุมชนนิทรรศการพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นพื้นดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานฟื้นฟูสายน้ำปลากระโห้ล้ำค่าคู่พระบารมีสองพระองค์โดยกรมประมงสนองพระราชเสวนีการอนุรักษ์พันธุ์ปลากระโห้ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงอนุรักษ์ปลากระโห้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยนิทรรศการสายทานพระเมตตาสู่คลังอาหารชุมชนโดยกรมวิชาการเกษตรนิทรรศการถักทอไหมไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงโดยกรมหม่อนไหมได้นำนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาบ้านแพะจังหวัดตากมาสาธิตการทอกี่เอวซึ่งได้ร่วมสืบสานการอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมืองดั้งเดิมของชนเผ่ากะเหรี่ยงปากากะยอเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิผ้าพันคอผ้าคลุมไหลและย่ามจากนั้นทรงถ่ายชีวิตโคกระบือซึ่งกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโค1คู่และกระบือ1คู่โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนมและทอดพระเนตรนิทรรศการกล้วยมหัศจรรย์พืชสารพัดนึกคู่ชีวิตวิถีไทยโดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีการสาธิตการแทงหยวกกล้วยเป็นงานหัตถศิลป์ที่ใช้ตกแต่งในพิธีกรรมต่างๆทั้งงานมงคลและอวมงคลนิทรรศการจากพระเมตตาสู่การสืบสานพระราชปณิธานป่าในเมืองโดยกรุงเทพมหานครพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศเมืองสร้างสมดุลระหว่างธรรมชาติกับการพัฒนาเมืองนิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะแสดงผลงานการนำสาหร่ายมาทำเป็นเส้นใยและผืนผ้าโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติซึ่งได้จัดอบรมเด็กและเยาวชนปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชมีการสาธิตการเก็บรักษาดอกไม้หายากในน้ำมันขาวการพิมพ์ลวดลายและสีของดอกไม้และใบไม้ลงบนถุงผ้ารวมทั้งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้าน109เป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพร้านจิตรดาและมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงรวมถึงการจำหน่ายพันไม้หายากจากพระตำหนักสวนปทุมทั้งนี้ในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดพันไม้8ชนิดที่จัดประกวดได้แก่บอนสีแก้วกาญจนาป๋วยเซียนลิ้นมังกรโกศลพญามังกรหน้าวัวใบและบอนไซส่วนพันไม้ใหม่ที่เกษตรกรผสมขึ้นและนำมาประกวดในปีนี้เป็นปีแรกได้แก่บุษราคำและเสน่ห์จันทร์จะได้รับถ้วยชนะเลิศจากมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกรมการข้าวกรมหม่อนไหมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงโครงการฟาร์มตัวอย่างตลอดจนตลาดนัดต้นไม้ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีและทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนชายทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนบางระจันวิทยาวันนี้เวลา 19:45 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนบางระจันวิทยาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปัจจุบันมีนักเรียน 1,104 คนครูและบุคลากรทางการศึกษา75คนโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
หายาเสพติดด้วยความร่วมมือของคณะครูผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆรวมถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนิน

0: งานของนักเรียน
1: สำหรับศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันดำเนินตามหลักการปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีอาสาสมัคร30คนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากนักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาร่วมกันทำงานมีกิจกรรมสร้างสุขและทักษะอาชีพที่สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและช่วยสร้างรายได้ได้แก่กิจกรรมดอกไม้จากดินไทยศิลป์สร้างสรรค์สืบสานถิ่นสิงการถักเชือกมงคลจงกัวเจียโดยใช้เชือกแดงเพียงเส้นเดียวสื่อถึงความสามัคคีและความโชคดีการพับเหรียญโปรยทานลูกประคบเล่าเรื่องยาหม่องเล่าใจศาสตร์แห่งอัญมณีสุเรซินร่วมสมัยและ Art of Paper หนังสือเล่มเล็กส่วนชมรม To Be No. 1มีกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆเช่นการสนับสนุนให้สมาชิกเล่นกีฬาดนตรีงานศิลปะและกิจกรรมตามที่สนใจรวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมจากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งปัจจุบันจังหวัดเป็นต้นแบบระดับเงินและมีผลงานชมรม To Be No. 1ได้แก่เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีเป็นกลุ่มต้นแบบระดับทองสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีบริษัทคอมเพลเคจำกัดและโรงเรียนบางระจันวิทยาเป็นกลุ่มต้นแบบระดับเงินรวมทั้งชุมชนบ้านท่าข้ามกลางผ่านการเข้าร่วมประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศพร้อมกันนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบโครงการ To Be No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่รองประธานกรรมการมูลนิธิ To Be No. 1แล้วพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีตัวแทน3คนสมัครใจเล่าประสบการณ์ที่เคยก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ปัจจุบันมุ่งมั่นตั้งใจเลิกเกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิก To Be No. 1โดยมีพระดำรัสเมื่อตัดสินใจแล้วก็อย่าทรยศต่อความตั้งใจของตัวเองขอให้มีจิตใจเข้มแข็งพร้อมกันนี้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นตัวแทนกราบทูลเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวโดยมีพระดำรัสด้วยความเข้าพระทัยในวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์แปรปรวนง่ายขอให้ทำจิตใจให้ผ่อนคลายหันหน้าคุยกันในครอบครัวนอกจากนี้มีพระดำรัสให้สมาชิกตั้งใจเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้เยอะให้สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวในการนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต To Be No. 1โดยก่อนการแสดงทรงยืนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วทรงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ To Be No. 1 Idol รุ่นที่16โดยมีสมาชิก To Be No. 1จากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีเข้าชมและร่วมร้องเพลงเก่งและดี To Be No. 1และเพลงจีบโลดยังโสดอยู่ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูป เวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน King's Cup ครั้งที่39วันนี้เวลา 15:35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน King's Cup ครั้งที่39ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวซึ่งสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์กีฬาตะกร้อนานาชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคม2569โดยมีนักกีฬากว่า700คนจาก19ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันใน5ประเภทรวม9รายการประกอบด้วยประเภททีมเดี่ยวชายประเภททีมชุดชายและทีมชุดหญิงประเภทคู่หญิงประเภทตะกร้อ4คนชายและหญิงและประเภทตะกร้อลอดห่วงชายและหญิงสำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน King's Cup ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2527นอกจากเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักกีฬาชั้นนำแล้วยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาตะกร้อในระดับนานาชาติสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการผลักดันกีฬาตะกร้อสู่มาตรฐานสากลโดยวันนี้เป็นการแข่งขันเซปักตะกร้อคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน King's Cup ส่วนรางวัลรองชนะเลิศเป็นของทีมชาติมาเลเซียนอกจากนี้รางวัลอันดับที่3เป็นของทีมชาติอินโดนีเซียและทีมชาติลาวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท VN ธรรมนิติกรุ๊ปจำกัดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัทวอเตอร์ป๊อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครวัดยางทองวัดชัยมงคลวัดเขาแก้วจังหวัดสงขลาและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.บริษัทครีมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทร้อยเซอร์วิสจำกัดสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทยโรงเรียนศรีสวิทจังหวัดชลบุรีและบริษัทพันธิดาเมจิกเอเนอร์จีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวังตะวันตกวัดกุฏิวัดสนวัดมะปรางงามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดปลักชะเมาวัดวิมลคุณากรวัดมหัตตมังคลารามและวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาสวดมาติกาและสดับปกรณ์ ในเวลา 17:00 น.บริษัท Brother Commercial ประเทศไทยจำกัดนายสมควรหลักเงินชัยและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและครอบครัวทวีคูณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปจากวัดศรีดอนชัยจังหวัดตากและจากวัดในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดท่าเกษมวัดท่าเกยวัดสว่างอารมณ์วัดหนองวงวัดโสภารามวัดเด่นกระต่ายวัดคุ้งวารีวัดใหม่คลองหอมและวัดหนองรังเหนือส่วนมาติกาสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.ครอบครัวสิงห์สมบูรณ์และครอบครัวบัณฑิตยานนท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมจำนวน8รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนมิตรภาพวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนบางพลีราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงประสบกรณิกรโดยตลอดพระชนชีพเพื่อความผาสุกร่มเย็นและมั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้12สิงหาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลคณะนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆรวมถึงประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนมิตรภาพวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบางพลีราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการบริษัท Brother Commercial ประเทศไทยจำกัดและบริษัทพรมสุวรรณธุรกิจจำกัดจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
0: ที่นี
2: ่โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่อากูลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขๆจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได้
0: เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆล่ะผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนนับเป็นความคิดกันได้
0: เกือบเกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาผ่านพลังไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเราน
0: ี่เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนะมึงไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะแฟนคลับนับหมื่นร่วมส่งฮลุนโซโล่ครั้งสุดท้ายและครม.สั่ง300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านล้าง 30,000 ระบบใน15วันและบังคับใช้ MFA สกัดข้อมูลรั่วสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ครม.ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบทั้ง300กลมเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีและล้าง 30,000 ระบบใน15วันบังคับใช้ MFA คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีมติเห็นชอบป้องกันข้อมูลรั่วไหลส่วนบุคคลซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเสนอ1คือการบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กลมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้2คือให้ทุกกระทรวงและ300กลมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัด 30,000 ระบบหากพบระบบใดเป็นระบบเก่าระบบร้างให้ปิดการใช้งานเชิงระบบถาวรภายใน15วันและต้องยกระดับการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือระบบ MFA ในระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันข้อมูลที่รั่วไหลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนและภาคธุรกิจว่าประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: มติปปช.ชี้มูลความผิดชันพวงเพชรอดีตนายกอบจ.ปทุมธานีพร้อมพวกร่วมกันสอดไส้เวียนราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายปี 55 ถึง 56 ทำรัฐเสียหายกว่า 44 ล้านบาทคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกประจำสำนักงานปปช.เปิดเผยว่าจากการไต่สวนพบว่าขณะที่นายชาญดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้มีการสั่งการให้บรรจุโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายตามข้อเสนอของสมาชิกสภาอบจลงในแผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณโดยไม่มีเอกสารแสดงแหล่งที่มาของราคาอย่างถูกต้องขณะที่นายสถาพรวงพาณิชย์ผู้อำนวยการกองช่างและนายประเทืองกันธมาศวิศวกรโยธา8ไม่ได้สืบราคาพัสดุให้ถูกต้องแต่กลับนำราคาที่เคยจัดซื้อในปีก่อนซึ่งอยู่ที่ประมาณชุดละ 500,000 บาทมาใช้เป็นราคาประมาณการทั้งที่รายละเอียดคุณลักษณะไม่เหมือนกันและไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางขึ้นโดยส่งผลให้การจัดซื้อรวมกว่า12สัญญา151ชุดเป็นเงินกว่า74ล้านบาททั้งที่จากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพบว่าราคาเฉลี่ยตามท้องตลาดอยู่ที่ประมาณชุดละ 195,658 บาททำให้เกิดส่วนต่างและความเสียหายรวมกว่า44ล้านบาทโดยปปช.จึงมีมติชี้มูลให้นายชาญมีความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และมาตรา157รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนนายสถาพรและนายประเทืองมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนและมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงทั้งนี้ปปช.ได้ส่งสำนวนให้กับอัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญาต่อศาลที่มีเขตอำนาจพร้อมส่งเรื่องให้กับผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยและแจ้งให้กกต.รับทราบต่อไปที่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: บรรยากาศงานชาปนกิจศพของฮลุนโซโร่หรือนายประวรทัศน์เป็งสุขยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวแบกเป้รอบโลกที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดทั้งวันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีแฟนคลับเรือนหมื่นเดินทางมาแสดงความอาลัยพร้อมร่วมส่งฮลุนเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งตำนานนักล่าฝันและเยาวชนผู้สู้ชีวิตสุดกตัญญูขณะที่ญาติได้นำกระเป๋าเป้ใบแรกใบโปรดที่เจ้าตัวรักและเก็บเงินซื้อตั้งแต่เริ่มเรียนมหาวิทยาลัยมาร่วมอยู่ในขบวนด้วย
5: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
11: Beautiful Music
10: 17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
3: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
2: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจัดสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
3: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
2: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
3: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
2: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันหนึ่ง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันน่ะได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกัน เอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปเท่านี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปเท่านี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปเท่านี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
3: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายโยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายโยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
2: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเพราะก็สู้เราไม่ได้อะเราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
3: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประยงให้ข้อคิดว่า
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละกั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
3: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงรณรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
2: เราทำตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้ใช้อย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำนี่มันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแลบที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแลบท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากของแลบตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
3: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
1: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19กรกฎาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักมีหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ในห้องน้ำของโรงเรียนที่จังหวัดภูเก็ตสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จากกรณีเด็กหญิงไทยวัย14ปีร้องเรียนว่าถูกเด็กหญิงชาวเมียนมาวัย12ปีพาพวกบุกโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตรุมทำร้ายในห้องน้ำก่อนที่ผู้ปกครองของเด็กหญิงผู้เสียหายจะเข้าแจ้งความวันนี้พนักงานสอบสวนสภ.เชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตได้นำตัวเด็กหญิงชาวเมียนมาไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ศาลตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายซึ่งก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนสภ.เชิงทะเลได้แจ้งข้อกล่าวหากับเด็กต่อหน้าพนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตนักจิตวิทยาและบุคคลที่เด็กร้องขอให้เข้าร่วมตามขั้นตอนของกฎหมายและล่าสุดพนักงานสอบสวนได้นำตัวเด็กหญิงไปศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ศาลพิจารณาว่าเด็กมีอายุอยู่ในเกณฑ์เป็นเด็กซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดหรือไม่รวมถึงตรวจสอบด้วยว่าการแจ้งข้อกล่าวหาและการปฏิบัติต่อเด็กเป็นไปด้วยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้ในการไต่สวนพนักงานสอบสวนได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาโดยระบุว่าเด็กนั้นมีพฤติการที่อาจจะเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงประกอบกับมีเหตุสมควรประการอื่นรวมไปถึงกรณีบิดาและมารดาถูกเลิกจ้างงานภายหลังการพิจารณาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งให้ควบคุมตัวเด็กหญิงไว้ระหว่างการสอบสวนที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา30วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยได้ประธานคณะประนอม14สิงหาคมนี้เปิดลิสต์รายชื่ออยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปเอเชียลาตินอเมริกาคุยครั้งแรกกันยายนนี้พร้อมเผยรอเวที UNSCR โต้กลับรายงานของแอนดรูคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายศิริศักดิ์พวงกิจแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้าการเลือกประธานคณะประนอมภายใต้กฎหมายการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสโดยระบุว่าวันที่14สิงหาคมนี้จะมีการคัดเลือกประธานคณะประนอม1คนซึ่งก่อนหน้านี้สหประชาชาติได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติประมาณ10คนให้กับไทยและกัมพูชาพิจารณาโดยฝ่ายไทยได้พิจารณาและส่งรายชื่อกลับไปแล้ว6คนจากนั้นคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อที่มีทั้ง2ฝ่ายเสนอและคาดว่าจะมีการประชุมคณะประนอมครั้งแรกในช่วงเดือนกันยายนนี้ส่วนสถานที่ประชุมจะพิจารณาตามที่ตั้งของสำนักงานกฎหมายทางทะเลโดยมีทั้งยุโรปเช่นกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์และกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสรวมถึงเอเชียเช่นสิงคโปร์และเวียดนามส่วนกรณีรายงานของนายทอมแมนดูที่พาดพิงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไทยเห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยนายศิริศักดิ์กล่าวว่าไทยจะมีการส่งข้อโต้แย้งไปยังสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาติและคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแล้วโดยจากนี้หากมีการนำรายงานเข้าสู่การอภิปรายในเวทีสหประชาชาติไทยจะใช้โอกาสดังกล่าวชี้แจงข้อมูลรวมถึงข้อกังวลของไทยพร้อมยืนยันว่ารายงานดังกล่าวจะไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีระหว่างประเทศและเชื่อมั่นว่าหลายประเทศจะรับฟังข้อมูลของไทยนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทตาควายคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
5: กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีเมื่อวันที่9สิงหาคมเวลาประมาณ 15:42 นที่จุดตรวจการประจำฐานปฏิบัติการทางทหารพื้นที่ปราสาทตาควายได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นจำนวน1ครั้งคาดว่าทิศทางของเสียงมาจากด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทตาควายห่างออกไปทางฝั่งกัมพูชาคาดว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่บริเวณใต้ถนนเส้น 58B ระยะประมาณ 2.4 กิโลเมตรหลังเกิดเสียงดังขึ้นปรากฏสุนัขของฝ่ายไทยวิ่งเข้ามาในฐานของทหารฝ่ายไทยโดยมีร่องรอยคล้ายสะเก็ดระเบิดคาดว่าสุนัขฝ่ายไทยน่าจะวิ่งไปในฝั่งของกัมพูชาแล้วไปเกี่ยวลวดสะดุดที่ทำเป็นระเบิดแสวงเครื่องของฝ่ายกัมพูชาที่วางไว้ป้องกันฝ่ายไทยบุกเข้าไปเจ้าหน้าที่ทหารจึงได้ทำการปฐมพยาบาลให้กับสุนัขและดูแลอาการบาดเจ็บเป็นอย่างดีธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
3: กลุ่มเบนซินและดีเซล85สตางค์ต่อลิตรมีผล5นาฬิกาพรุ่งนี้
6: พลั้งเผลอเพียงนิดชีวิตอาจเปลี่ยนมีสติทุกช่วงเวลาที่ขับขี่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: และลดอาการอยากบุหรี่ได้
1: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
0: เอาใจช่วยหนอ
1: จากสสส.
2: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
3: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
4: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
5: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
6: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
8: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงโชคทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายหายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแปะเนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองทองก็นึกว่าเออชิงโชคชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสเมืองให้ชีวิตใหม่อะ
1: นอนนอนนอนผู้ใหญ่เดินมานอนและถามแกนอนเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่อะไรไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอะแปะ
2: เนี่ยฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: อลีลีลีลีลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่ใช่ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมอะเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงเราจะได้บุญโขว่ามาเลยงอนะเอาอกตาพิ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ปิยธิดานั่งอยู่ริมสระในยามเย็นลมพัดเบาๆควันบุหรี่คลุ้งกระจายแต่กลบความมั่นใจของเธอไม่มิดเธอหยีตาแล้วซีดยาวอีกครั้งก่อนพ่นควันขึ้นฟ้าควันสีเทาเป็นลำเธอเขี่ยขี้บุหรี่ลงพื้นจับปลายก้นกรองซีดคำสุดท้ายจะดูยังไงบุหรี่ก็ไม่คู่ควรกับผู้หญิงเลยนะครับ 75% ของผู้ชายไม่อยากให้ผู้หญิงสูบบุหรี่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
4: สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
5: น้าสุขสาลา
6: ตอนยกทรงแบบไหนเหมาะใส่เล่นกีฬาเรื่องหน้าอกหน้าใจของสาวๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เสมอเลยนะคะเพราะหน้าอกจะสวยเต่งตึงหรือหย่อนคล้อยเสื้อยกทรงหรือบราก็มีส่วนช่วยได้มากทีเดียวค่ะยิ่งเวลาเล่นกีฬาที่ต้องมีแรงกระแทกด้วยแล้วการเลือกยกทรงที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆจึงสำคัญมากวันนี้สุขศาลามีเคล็ดลับการดูแลเต้านมให้สวยกระชับโดยการเลือกยกทรงให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการเล่นกีฬามาฝากค่ะแพทย์หญิงประภาพันธ์นาควัชระแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวชวิทยาและส่งเสริมสุขภาพสตรีแนะนำว่าถ้าคุณผู้หญิงเล่นโยคะหรือกีฬาเบาๆที่มีการเคลื่อนไหวไม่มากให้เลือกยกทรงสำหรับเล่นกีฬาหรือที่เรียกว่าสปอร์ตบราชนิด low impact ส่วนผู้ที่ออกกำลังกายหนักขึ้นมาอีกสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นการยกเวทหรือตีเทนนิสนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวสลับกับหยุดนิ่งบ้างก็ให้เลือกบราประเภทสปอร์ตบราชนิด medium impact ค่ะและถ้าหากเล่นกีฬาที่ค่อนข้างหนักมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างเช่นวิ่งเร็วหรือแอโรบิกก็ควรเลือกใส่สปอร์ตบราชนิด High Impact นะคะแต่สำหรับกีฬาที่ทำให้เกิดแรงกระแทกหนักๆอย่างการขี่ม้าการสวมใส่ Ultrasonic Sport Bra ก็จะช่วยกระชับหน้าอกของเราได้ดียิ่งขึ้นทีเดียวล่ะค่ะเพราะว่ายกทรงสำหรับการเล่นกีฬาส่วนใหญ่ถูกออกแบบและตัดเย็บคล้ายกับเสื้อกล้ามครึ่งตัวทำจากผ้าฝ้ายช่วยระบายความร้อนได้ดีและมักไม่ใส่โครงเหล็กเพื่อความยืดหยุ่นคล่องตัวและรับแรงกระแทกจากกิจกรรมนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมเลือกเสื้อยกทรงหรือบราให้เหมาะกับกิจกรรมนะคะพบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
7: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ไฟล้างโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ไม้อ่อนดัดง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ทุกคนนะคะย่อมรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจปรารถนาอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นก่อนตั้งแต่พูดจาเพราะๆฝึกลูกให้หัดกราบไหว้พระกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องว่าทำไปทำไมแต่ก็เป็นการฝึกเด็กนะคะให้อยู่ในกรอบแห่งความดีค่ะเมื่อลูกโตพอจะฟังเหตุผลได้แล้วเราก็ค่อยๆบอกเหตุผลให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์มีความดีมีพระคุณอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องกราบไหว้ท่านการที่เราจะปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองโดยที่เราไม่เคยสอนให้เขากราบไหว้ใครและหวังว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้เขามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำไม่ได้หรอกนะคะรู้สึกเขินมือไม้แข็งไปหมดเพราะว่าไม่คุ้นทั้งที่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความดีบางคนนะคะตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยกราบแม่เลยพอให้ไปกราบแม่ก็เลยเขินรู้สึกเก้อเขินกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผูกเงื่อนไขไว้ดีเหลือเกินนะคะว่าการกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพตระหนักในความดีของบุคคลผู้นั้นอย่างจริงใจจากนั้นก็พยายามเรียนรู้รู้จักจับความดีของเขาและทำดีตามอย่างเขาไปคุณผู้ฟังคะมันฝึกสอนลูกของเราให้คุ้นกับการทำความดีตั้งแต่เล็กแล้วลูกหลานของเราจะเป็นคนดีไปตลอดชั่วชีวิตค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จศ1 FM 94.5 MHz
1: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
2: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
3: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
4: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
1: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
5: สิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลุกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
3: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกันนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
2: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่ละเดือนนี่จะนำชื่อแต่ละชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่ละชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันเนี่ยนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
3: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
2: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาล นะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้อยๆค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมเรามีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมประหยัดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลุกจิตเขาก่อนนะคะปลุกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
3: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
4: เพราะบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินแล้วมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็สับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60แห่งละต่างประเทศมา5ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
3: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
4: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้
3: กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
4: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกเนี้ยจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้นะ
3: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
5: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27 พฤศจิกายน 2515
6: เศรษฐกิจพอเพียง
5: เพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

คิดมาครั้งใดน้ำตาของพ่อน้อยมันไหลไหลอยู่เมืองไทยก็สบายสบายแต่ก็อดคิดฮอดคุณพ่อคุณแม่บ่ได้บ่ฮู้ว่าเวรกรรมหยังของพ่อน้อยเนาะ

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก

0: นาบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5

0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจุก
1: ขอบคุณครับป้าแปะ
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคงล้อเล่นล้อเล
1: ่
0: น
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังเพราะขอบคุณไปแล้วว่าล้อเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจุกนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ไง
0: อันนี้พ่อผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มันเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตึ๊ด
0: ว้าๆๆๆอกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อแหละนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยไม่ห่างเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละนะผู้ใหญ่เนาะ
2: โอ้มันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอ้ยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจุกฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อ่ะแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าอ้วนมีลูกเราจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะอ้วนอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าแต่หาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วนฝากล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องด้านท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: กรวดน้ำแทนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz
1: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
2: 94.5 MHz

ตอนหนูหลับเขาจับเขาจูบ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081

0: พี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันควรอะไรหน่อยสิ
1: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
0: เออคือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
1: ใช่สิถามทำไมล่ะ
0: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
1: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้โหสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
0: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
2: มึงไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊แกถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงบ
0: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
2: เอาก็เห็นบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลูกเองได้ปลูกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอับผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
1: โอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
0: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
2: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปดูให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมังด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเฮงไอ้แมงออกจากสูงบำบักมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันทั้งแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมังมานะแม่มังยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้เลยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
1: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
0: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่สิอัจฉริยะทั้งแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งเป๊ะปี๋ระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
0: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่คิดอย่างนั้นจริง
3: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

you down.

0: ู่ไหมเนี่ยฉันจะคอมเพลประธานาคารสักหน่อยนะจะฝากอะไรไหม
1: ฝากให้เราช่วยดูแลไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากไอ้แมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
0: ีตายแล้วอะแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้หรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ้ยถ้าเป็นฉันไม่กล้าฝากไปหรอกนะเนี่ย
1: เลือคิดมากไอ้แมงมึงเลิกยามาพักใหญ่แล้วฉันว่ามึงเลิกได้ถาวรแล้วล่ะแล้วคงยังไงแมงนะลองให้โอกาสมึงไล่ทำประโยชน์ให้คนอื่นนะฉันว่ามึงเต็มที่อ่ะไม่ยอมโอกาสทิ้งไปหรอกเชื่อฉันเชื่อฉัน
2: โอ้ยเจ๊กุหลาบอ่ะคิดมากไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไอ้แมงมันยังซ้อนมอเตอร์ไซค์อนงอ่ะไปอำเภอมาเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้แปะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่แปะสมุดบัญชีไอ้แมงมันฝากมาคืน
0: ตรวจดูสิแปะเงินเข้าม
1: าอ่ะมารู้พร้อมกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบเนี่ยคิดมากนะ
2: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยวัยรุ่นสิงห์หล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดนะได้เป็นเดือนๆแบบนี
3: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: พอแล้วไงต่อไปไม่ว่าไอ้แมนแล้วจ้าพอใจมะแหมได้ทีละลุมกันเชียร์นะสองคนน
1: ี้ผิดแล้วรู้สำนึกยังได้ให้อภัยกันไล่ว่ายกโทษให้
0: นึกออกแล้วแต่ฉันให้อภัยไม่ได้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมไม่บอกฉันจะได้ฝากไปด้วยไม่เคยนึกถึงกันเลยนะแปะเนี่ยนะ
2: อ้าวเรื่องแน่นองไม่เกี่ยวแล้วไปดีกว่าเอาแปะงานเข้างานนี้เคลียร์เอาเองนะ
1: ไอ้น้องไอ้น้องมาช่วยกันกล่องสิ
0: มานี่คนใจดำมานี่เลย
1: ไอ้ยาอุ้ยสีเลี้ยวอ่ะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการที่พวกเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่ชุมชนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่เคยหลงผิดไปใช้ยาเสพติดนับเป็นการให้โอกาสสังคมได้พัฒนาคนมาเป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองดีกว่าผลักสายให้เขากลับไปอยู่ในวงเวียนยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาก็ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: 94.5 MHz

0: ขอบคุณมากครับ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญกรวดน้ำ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่สวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลสัญญาณรับประทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
6: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่

0: นี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราเกิดมาต้องทำมาหากินนะคะต้องยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองให้ได้อย่าไปคิดพึ่งใครต้องคิดพึ่งตัวเองแล้วสักวันหนึ่งเราจะยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจที่สามารถสร้างอนาคตอันสดใสได้ด้วยมือของเราเองอาชีพในโลกนี้มีมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนชนิดให้เราเลือกทำตามความถนัดและใจรักแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ขอให้เป็นสัมมาอาชีพอาชีพสุจริตที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็พอแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบกเวรแบกบาปติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้จากการประกอบอาชีพนั้นขอให้ได้มาอย่างบริสุทธิ์ด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นเงินบาปแม้รายได้ของเราจะน้อยแต่เราก็นำเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจด้วยความอิ่มเอมใจนะคะไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงว่าใครเขาจะตามล้างตามฆ่าเพราะว่าไปคดโกงเงินของเขามาแล้วสักวันหนึ่งเมื่อนึกย้อนกลับไปดูอดีตเราจะยิ้มอย่างมีความสุขภูมิใจว่าเราครอบครัวของเรากิจการของเราหรือว่าลูกน้องของเราเจริญก้าวหน้ามาได้ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่แปดเปื้อนเลือดเนื้อของใครหรือทำให้ใครต้องพลอยรับบาปรับกรรมไปด้วยนึกถึงทีไรเราจะมียิ้มอย่างเป็นสุขภูมิใจทุกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะมีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานให้ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทำแล้วเมื่อนึกย้อนหลังก็ทำให้ตำหนิตัวเองไม่ได้แม้ไม่มีคำชมจากใครแต่เราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองค่ะแล้วพบกับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

ดวงใจน้อมสำนึกระลึกถึงราชกิจอันตราตรึงและยิ่งใหญ่ศิลปาชีพราชินีแห่งไหมไทยป่ารักน้ำงามวิไลพระกรุณาในมงคลสมัยน้อมใจตั้งรวมพลังภักดีทวีค่าสืบสานธรรมราชินีที่ศรัทธาบุญนำพาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: ผ่นดิน
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: ตื่นมารับอรุณพร้อมๆกันนะครับ
1: พบกันเช้าวันนี้วันสำคัญของปวงชนชาวไทยดังที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยคือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติ
2: ครับ
1: ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569ลงประกาศเมื่อวันที่16กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการครับ
2: ครับ12สิงหา
1: ครับทุกปีก็ยังคงเป็น
2: วันแม่แห่งชาติ
1: วันแม่แห่งชาติวันที่ปวงชนชาวไทยจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระพันปีหลวง
2: ครับ
1: นะครับที่ทรงเป็นแม่แห่งชาติแม่แห่งแผ่นดินนะครับมาตั้งแต่ถ้าจะนับกันจริงๆก็คงจะนับตั้งแต่ปี2493ที่ได้เสด็จเข้าสู่พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
2: ครับ
1: 28เมษายน2493นะครับที่วังสะปทุมนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้ทรงมีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในครั้งนั้นจนกระทั่งถึง13ตุลาคมพุทธศักราช2559
2: ครับ
1: ยาวนานนะครับ
2: ครับเป็นแม่ของแผ่นดินนะครับ
1: ครับซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเป็นพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยนั้นอเนกอนันต์มากมายเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมอาชีพและหัตถศิลป์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการสาธารณสุขและการแพทย์รวมไปถึงด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการแสดง
2: ครับโดยเฉพาะการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้น
1: ครับ
2: ชาวกัมพูชาก็เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนี้จำได้ไหมครับตอนที่มีเหตุการณ์ที่ความไม่สงบในประเทศกัมพูชาแล้วก็มีการหลั่งไหลของประชาชนเข้ามาหนีภัยจากการสู้รบเนี่ยเข้ามาในเขตฝั่งไทย
1: ข้ามเขตข้ามโขงถิ่นน้ำขุ่นมาพึ่งใบบุญเมืองสยาม
2: ครับ
1: เรายิ้มรับธรรมที่ท่านต้องการเนี่ยนะฮะก็มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนะครับใต้ร่มใบบุญนะครับที่แผ่นดินไทยของเรานี้ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ได้พระราชทานความช่วยเหลือ
2: ครับและพระองค์ก็เสด็จไปด้วยมีภาพวิดีโอเป็นหลักฐานนะครับ
1: ใช่ครับนี่นะฮะก็คือสิ่งซึ่งเชื่อว่าชาวกัมพูชาเองนะครับที่เคยผ่านช่วงเวลานั้นมา
2: ครับ
1: ก็จะยังคงจดจำได้
2: ถ้าเล่าให้ลูกหลานได้ฟังด้วยก็ดีนะ
1: ดีมากนะครับ อย่างน้อยที่สุดครั้งหนึ่งนะที่แม่รอดมาได้พ่อรอดมาได้นะครับหรือปู่ย่าตายายของเรารอดมาได้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเราก็ได้อาศัยใบบุญใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารนะครับของพระองค์ณพื้นแผ่นดินไทยที่ชาวกัมพูชาเรียกเสียมนี่ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ครับหรือสยามเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: นะตอนนั้นที่เข้ามาอยู่นะฮะแถวหนองจานอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
2: ก็เข้ามาอยู่ฝ่ายไทยก็ช่วยนะ
1: ครับ
2: แล้วก็เมื่อเหตุการณ์สงบก็มีส่วนหนึ่งกลับไปแต่อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ต่อ
1: ยาวเหร
2: ออยู่ยาว
1: ครับ
2: ก็เลยเป็นปัญหาไง
1: เป็นพื้นที
2: ่ยิ่งยาวยิ่งเป็นปัญหา
1: ที่ครั้งหนึ่งเคยมาขออาศัยชั่วคราวใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วก็ตั้งใจจะพอเสร็จสิ้นหรือผ่านช่วงเวลาวิกฤตนั้นก็คงจะได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนแต่อยู่ไปอยู่มาก็ไหนๆก็สบายดีนะ
2: อยู่ต่อเลยได้ไหมร้องเพลงนี้นะ
1: อยู่ต่อเลยได้ไหมเนี่ยพออยู่ต่อปั๊บเนี่ยก็เหมือนกับเกิดความรู้สึกติดที่แล้ว
2: ครับ
1: นะฮะพอจะมีกระบวนการขั้นตอนในการที่จะได้ขอคืนพื้นที่อะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: ก็ชักจะยึกยักกันนะฮะ
2: ครับ นะครับก็เหมือนกับเวลาเราไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นานๆนะ
1: ครับผูกพัน
2: พวกไม่เว้นแต่พวกลุกที่ป่าเนี่ยอยู่นานแล้วก็คิดว่าเป็นที่ของตัวเองก็มีนะ
1: ใช่ครับครอบครองปรปักษ์ได้ไหม
2: โอ้ไม่ได้ของหลวง
1: นะครับแล้วก็ฝากให้นึกถึงที่วัดวาอารามต่างๆช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติโยมนะฮะ
2: ครับ
1: ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยก็เจียดพื้นที่ของวัดส่วนหนึ่งหน้าวัดบ้างท้ายวัดบ้างข้างวัดบ้าง
2: ให้เป็นที่ทำกิน
1: ให้อยู่อาศัยชั่วคราวในระหว่างที่กำลังจะเตรียมที่จะได้ไปหาที่หาทางที่มั่นคงถาวรต่อไปอยู่ไปอยู่มาก็มีลูกมีเต้านะฮะเริ่มมีสิ่งปลูกสร้างค่อนข้างจะถาวรแล้ว
2: ครับ
1: นะฮะเพิ่มขึ้นมาพออยู่เป็นถาวรปั๊บเนี่ยนะฮะพอทางวัดมีแผนนะฮะในการที่จะขยายอารามหรือปรับปรุงพื้นที่เช่นทำเป็นทางเข้าวัดทำเป็นซุ้มประตูทำเป็นจุดที่เหมาะควรให้มีภูมิทัศน์ที่งดงามหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: ก็โอ้โหไม่ง่ายเลยครับ
2: ไม่ง่าย
1: เลยนะครับบางแห่งบางที่ถึงขั้นแบบเดินขบวนจะขับไล่เจ้าวาดนะฮะ
2: อยู่มานานผูกพันนะ
1: ครับ
2: การจะหาที่ให้อยู่ใหม่ก็ไม่ใช่หน้าที่ของวัดอีกนะ
1: ครับสมัยอดีตก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องของสัญญาอะไรเป็นด้วยประดาวใช่ไหมฮะก็โดยใจล้วนๆนะฮะ
2: ก็เจ้าวาดองค์ก่อนๆนะนะให้อยู่นะ
1: สมภารเจ้าวัดหลวงพ่อหลวงปู่ที่ท่านเป็นเจ้าวาดท่านก็บอกอยู่ๆกันไปท่านก็ยังไม่มีแนวทางที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ทำอะไรก็อยู่กันไปก่อนด้วยเมตตาธรรมของท่าน
2: ครับ
1: แต่พอยุคต่อมาท่านเจ้าวาดหรือคณะกรรมการของวัดเองมีแผนในการที่จะขยายหรือปรับปรุงให้เกิดความเรียบร้อยพอจะขอไม่ใช่ว่าขอเฉยๆนะบางทีท่านก็มีนะฮะมีการเยียวยาด้วยนะเหมือนกับคล้ายๆเวรคืนนะนะ
2: ครับ
1: แต่ไม่ได้เวรคืนแบบเต็มร้อยเพราะว่าไม่ใช่ว่าเป็นที่ของประชาชนโดยตรงเป็นที่ของวัดนี่แหละ
2: ยังใจดีนะ
1: ยังใจดี ยังอุตส่าห์มีแบบเยียวยาหาเงินมาช่วยอย่างน้อยก็เป็นต้นทุนในการที่จะไปอพยพโยกย้ายขยับขยายแต่ว่าหลายคนบอกไม่ได้เลยเพราะว่าจะไปพออะไรมันก็เรียกร้องเสมือนก็เป็นที่ของตัวเอง
2: โอ้โหนี่จะเป็นที่ต่างประเทศนะเขาต้องใช้กฎหมายเล่นงาน
1: ใช่ครับนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกหลานคนที่เกิดใหม่ใหญ่หลังนะครับได้ศึกษาเรียนรู้ที่มาที่ไปของถิ่นที่อยู่อาศัยของตนสักหน่อยว่าที่ตรงนี้พ่อแม่มาอยู่ได้ยังไงปู่ย่าตายายมาอยู่ได้ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยจะได้รู้บางทีไม่รู้เกิดมาก็เห็นว่าเป็นที่ที่พ่อแม่อยู่มาก่อนแล้วก็นึกว่าเป็นของตนนะฮะครับ
2: ที่เกาะพะงันก็มีนะ
1: ครับ
2: เขาเรียกว่าสวนวัดสวนวัดก็น่าจะเป็นที่ของวัดอาจจะ
1: มีสงฆ์อะไรเงี้ยนะ
2: มีคนบริจาคให้แต่ว่ามันก็อยู่ไกลจากวัดนิดนึง
1: คือให้
2: ก็ไปเช่
1: า
2: ให้คนเข้ามาเช่าได้
1: ทางวัดเก็บดอกเก็บผล
2: ใช่เขาเรียกสวนวัด
1: ใช่กัลปนาเป็นที่ที่แบบว่าให้วัดได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เอาไปใช้ค่าน้ำค่าไฟอะไรได้บางคนก็บริจาคที่ดินให้กับวัดก็หวังเช่นนี้เป็นบุญเป็นกุศลในระยะยาววัดสามารถที่เก็บดอกเก็บผลได้แม้ว่าไม่ได้ไปสร้างโบสถ์วิหารไม่ได้ไปสร้างศาสนสถานใดๆในที่นั้นๆแต่มีคนไปเช่าก็เป็นรายได้เข้าวัดเหมือนกับเจ้าของที่เขาได้ทำบุญไปด้วยนะครับ
2: ครับได้ช่วยวัดนะ
1: ได้ช่วยวัดไปอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลายวัดในกรุงเทพมหานครนี่ก็เยอะนะ
2: ก็มีใช่ไหมเพราะเขาก็มีที่ที่ญาติโยมถวายไว
1: ้ใช่อาคารพาณิชย์อะไรต่างๆบางทีเป็นที่ของวัดนะ
2: ครับ
1: พอมีคนมาเช่าสร้างตึกสร้างอะไรไปนะฮะเจ้าของที่มาเช่าเนี่ยเขาก็ส่งปัจจัยแล้วไม่ได้เยอะนะเพราะว่าสัญญาสมัยก่อนที่ทำไว้ไม่กี่ตังค
2: ์ครับ
1: เรียกว่าโอ้โหได้ประโยชน์มหาศาลนะครับแต่ว่าทางวัดก็ไม่ได้เพิ่มมากมายอะไรสมมติว่าปีหนึ่งอาจจะบำรุงวัดสมัยก่อนอาจจะ400-500นะ
2: ครับ
1: แต่ปัจจุบันก็ขึ้นมาไม่สักเท่าไหร่เลยนะก็ต้องมีความพอเหมาะพอสมนึกถึงว่าวัดได้มีพระคุณกับเรานะฮะเราก็มอบตอบแทนหรือส่งเสริมสนับสนุนวัดต่อไปนะครับเอาละวันนี้วันแม่นะครับก็คงจะมีบทเพลงนะฮะที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่นะครับเพื่อให้ลูกเราทุกคนนะครับไม่มีใครที่ไม่มีแม่นะ
2: ครับ
1: นะครับเมื่อมีแ แม่ท่านจะยังอยู่มีชีวิตหรือท่านจากไปแล้วหรือบางคนเกิดมาไม่ทันได้เห็นแม่กับพ่อแยกทางกันไปแต่ยังไงเสียเราก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเคยอยู่ในท้องของแม
2: ่ครับ
1: นะเชิญรับฟังครับ

0: บทเพลงสร้างสรรค์นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับในโอกาสวันแม่แห่งชาติหรือวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมคำขวัญวันแม่ปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดพระราชทานนะ
1: ครับ
0: พระราชทานเป็นคำขวัญที่เป็นโครงสี่สุภาพนะถ้าปีก่อนๆเราจะได้ฟังว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานคำขวัญนะครับแต่ว่าปีนี้ไม่มีแล้วคำขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระพันปีหลวงไม่มีก็มีจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงสี่สุภาพบทที่ว่านั้นก็คือพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญ
1: ครับ
0: ครับ
1: ประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญ
0: ใช่ครับก็คือถ้าหากว่าเราทุกคนยังไม่เห็นคุณเห็นค่าของพ่อแม่ทั้งที่โลกเขาก็ประกาศโดยทั่วกันนะฮะว่าแม่มีพระคุณขนาดไหนอย่างไรนี่เท่ากับเรายังมืดอยู่นะ
1: ครับ
0: คนที่มีความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นคนสว่างนะมองเห็นพระคุณของท่านเนี่ยเขาเรียกว่ากตัญญูคือรู้คุณแล้วก็กตเวทีตอบแทนพระคุณด้วย
1: ครับ
0: ครับ
1: นะทั้งพระคุณแม่พระคุณพ่อเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ลูกนี่ก็มักจะให้เครดิตดูอย่างน้องเนเน่รอยัลนะฮะ
0: ครับ
1: ตอนที่ขึ้นเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์นะนะ
0: ครับ
1: ตอนรอบออดิชั่นเนี่ยก็จะชี้ไปทางคุณพ่อด้วย
0: อ๋อ
1: นี่คุณพ่อของฉันนะ
0: คุณพ่อณรงค์อํารอยเนี่ยนะ
1: คุณพ่อเขาซัพพอร์ตฉันสนับสนุนฉันในทุกๆอย่าง
0: ให้เครดิต
1: ให้คุณพ่อเลย
0: โอ้โห
1: กล้องก็แพนหามาคุณพ่อเลยนะเป็นภาพที่น่ารักมาก
0: ฟูใจนะ
1: ฟูใจเลย
0: ชื่นใจ
1: ครับ
0: เป็นพ่อเนี่ยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีว่าทุกความสำเร็จนะครับต้องมีผู้ที่สนับสนุนอยู่ข้างหลังเสมอ
1: ครับ
0: น้องเน่เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับมีพ่อแม่มีครอบครัวนะฮะมีคนที่คอยสนับสนุนหนุนหลังอยู่โดยเฉพาะคนที่แบบแหมในช่วงเวลาที่ล่าฝันเนี่ยยอมเหนื่อยไปด้วยกันซึ่งไม่รู้เลยนะว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
1: ครับก็ต้องลุยนะฮะมาถึงขนาดนี้แล้วนะ
0: มีความเชื่อมีศรัทธาไปด้วยกันนะมีความฝันไปด้วยกันทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไม่รู้เพราะฉะนั้นคุณพ่อกับคุณลูกเนี่ยเชื่อว่าคงจะผ่านช่วงเวลาที่มีทั้งหยาดเหงื่อหยดน้ำตา
1: ใช่ครับ
0: มาด้วยกันนะ
1: เพราะว่าการที่จะไปเล่นแถวตลาดเนี่ยนะไปเปิดหมวกเนี่ยทำบ่อยๆมันเป็นเรื่องที่แบบต้องใช้ความอดทนสูงนะมันต้องมีอารมณ์ที่แบบต้องไม่อยากทำบ้างอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันต้องมีอารมณ์ที่แบบท้อเหนื่อยโอ้โหกว่าจะตั้งสายตั้งวงตั้งเครื่องอะไรเนี้ยนะไหนจะฝนอีก
0: ไหนสายตาของผู้คน
1: ตอนแรกคนก็ผ่านไปผ่านมาฟ
0: ัง
1: บ้างไม่ฟังบ้างดนตรีแนวร็อก
0: ครับ
1: ทีนี้ฝรั่งเริ่มฟังฝรั่งก็ต้องฟังก่อน
0: ครับ
1: บอกอุ้ยนี่ใช้ได้นี่เสียงได
0: ้ครับ
1: เล่นได
0: ้
1: performance การแสดงโอเคอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: การเรียกแขกอะไรพวกเนี้ยนะ
0: ครับ
1: เธอมีครบหมดไง
0: คือต้องฝ่าด่านความรู้สึกที่บางคนอาจจะมองด้วยสายตาแปลกๆเอ๊ะเป็นขอทานหรือเปล่าใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่วิธีนี้เนี่ยเราอาจจะรู้จักในนามของวานิพกใช่ไหมวานิพกก็มีใช่ไหมที่เล่นเพลงบรรเลงเพลงร้องเพลงอะไรต่างๆแต่นี่คือการแสดงอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: เป็นการแสดงโชว์อย่างหนึ่งนะซึ่งก็ถือว่าเรียกว่าอยู่ในระดับที่คนทั่วไปเข้าถึงได้นะฮะไม่ใช่ไปแสดงหรือไปโชว์ในอินดอร์สเตเดีย
1: ม
0: นะฮะอยู่กลางตลาดสดนี่แหละนะครับจุดเล็กๆแต่มีความหมายนะคร
1: ับ ใช่ครับก็เป็นจุดเล็กๆนี่แหละก็ทำให้เธอมีประสบการณ์ในการเจอผู้คน
0: ครับ
1: มากหน้าหลายตา
0: ครับ
1: เวลาขึ้นเวทีเนี่ยถามว่าประมาทไหมก็ประมาทแต่ก็ระดับหนึ่งมันสามารถที่จะควบคุมได
0: ้
1: เพราะว่าเคยทำการแสดงเป็นระยะเวลาเป็นปีนะ
0: แล้วกลุ่มเป้าหมายที่เจอนั้นหลากหลายใช่ไหม
1: ครับ
0: เด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีคนแก่คนเฒ่าก็มีคนไทยก็มีชาวต่างชาติก็มียิ่งเป็นการสะสมนะสั่งสม
1: ครับ
0: ประสบการณ์นะครับวันนี้ก็หากจะเพิ่มเติมในเรื่องราวที่พาให้คุณผู้ฟังนะฮะได้ย้อนรอยถอยหลังกลับไปก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2475ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชสมภพนะครับวันนั้นตรงกับวันศุกร์ที่12 สิงหาคม
1: ครับ
0: ปี2475เนี่ยอยู่ในสมัยรัชกาลที่7นะ
1: ครับ
0: นะสมัยรัชกาลที่7แน่นอนครับตอนนั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองปีนั้นพอดีอ่ะใช่มั้ยฮะ2475นะครับแล้วก็เป็นปีที่พระราชทานรัฐธรรมนูญไทยนะฮะวันที่10ธันวาคมปีนั้นด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นเป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของระบบการปกครองของสยามประเทศของเราตอนนั้นยังเป็นสยามนะครับ2475นะครับพระองค์เป็นพระราชธิดาในพลเอกพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถและหม่อมหลวงบัวกิตติยากรครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ตอนนั้นนะก็อยู่ในช่วงที่บ้านเมืองไม่ค่อยที่จะปกติเท่าไหร่นะ
0: ใช่ครับนะครับนี่นะฮะก็เป็นสิ่งที่ปวงชนชาวไทยได้จดจำรำลึกว่าครั้งหนึ่งที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์นะคือรัชกาลที่9แล้วก็พระบรมราชินีนาถนะฮะที่ทรงฟันฝ่านะ
1: ครับ
0: ช่วงเวลานั้นเนี่ยให้ประชาชนคนไทยได้มีที่พึ่งทางใจแล้วก็ยึดถือเป็นศูนย์รวมจิตใจเรื่อยมานะครับก็ด้วยพระจริยวัตรที่งดงามด้วยธรรมะที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติทรงรักษาทรงบำเพ็ญทรงสมาทานนั่นเองนะ
1: ครับ
0: นั่นก็คือทศพิธราชธรรมเป็นคู่พระบารมีที่นำพาให้ปวงชนชาวไทยได้รอดปลอดภัยจากอุปสรรคต่างๆมาทุกยุคทุกสมัยในช่วง70ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัตินะ
1: ครับก็ทรงทำให้เห็นทำให้ดูนะครับก็เรียกง่ายๆว่าเป็นการแสดงผลงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับ
0: ครับเอาละครับอีกสักเพลงหนึ่งนะฮะบทเพลงสร้างสรรค์นำมาฝากคุณผู้ฟังในโอกาสวันสำคัญวันนี้ครับ

0: มาถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้าวันนี้ครับวันแม่แห่งชาติ
1: ครับอย่าลืมพาแม่เที่ยวด้วยนะ
0: ครับแต่คุณแม่เที่ยวไม่ไหวฮะทำยังไงดี
1: ก็ต้องอุ้มไปนะถ้ามีรถเข็นก็ต้องอุ้มไปนะ อุ้มไปนั่งเป็นประธานที่หัวโต๊ะนะแล้วตอนเช็คบิลก็ให้แม่จ่ายตังค
0: ์โอ้แล้วคุณแม่จำไม่ได้แล้วว่าในแบงค์ร้อยแบงค์พันแม่เริ่มนับไม่ถูกแล้วว่า
1: ทีนี้ทำไงล่ะ
0: ก็ต้องอาศัยเลขานะคุณแม่นะต้องมีเลขาแล้วเลขาที่ดีก็คือลูกของแม่นะคอยช่วยดูแลเวลาที่คุณแม่จะฟักตังออกมาเนี่ยตังจะเรียจะหล่นจะหายไปไหนหรือเปล่าคนแก่คนเฒ่าบางทีก็เป็นห่วงนะห่วงว่าไอ้ทรัพย์สมบัติของท่านเงินทองของท่านยังอยู่ไหมลูกหลานต้องคอยรายงานด้วยนะ
1: คร
0: ับ โอ้แม่ตังยังอยู่เนี่ยเนี่ยวันนี้หนูจ่ายค่าอาหารเท่านั้นเท่านี้นะบอกท่านหน่อยรายงานท่านหน่อยไม่ใช่อยู่ดีอ้าวตังหายเดี๋ยวหาว่าลูกขโมยอย่างนั้นอย่างนี้อีกเครียดเข้าไปอีกต้องอธิบายต้องบอกวันนี้แม่เป็นเจ้าภาพนะหนูเอาตังจากกระเป๋าแม่ไปเลี้ยงลูกหลานวันนี้นะแม่บอกเออดีแล้วดีแล้วแม่จะได้รับรู
1: ้ครับ
2: ครับ
1: นะฮะอ่ะก็ดูแลท่านให้ถึงที่สุดนะฮะหลายคนก็แม่ป่วยคุณแม่ป่วยคุณแม่ติดเตียงก็มีนะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างรุ่นน้องผมนี่ก็มีคุณแม่ติดเตียงอยู่คนก็ดูแลดีนะ
0: ครับ
1: แม้ว่าตัวเองจะเหนื่อยแสนเหนื่อยเหนื่อยจากงานนะ
0: ครับ
1: เหนื่อยคืองานเนี่ยบางทีก็ทำกะดึกด้วย
0: ครับ
1: ออกจากกะเสร็จตอนเช้าก็ต้องมาดูแลแม่ต่อ
0: ครับ
1: ได้นอนวันละนิดเดียวอ่ะ
0: ครับก็ขอให้กำลังใจอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้แม่ยังมีลมหายใจนะครับแล้วเราได้ปฏิบัติได้ดูแลท่านซึ่งเป็นพระผู้บริสุทธิ์พระในบ้าน
1: ครับ
0: แม้ว่าพระองค์เนี้ยนะอาจจะดุด่าว่ากล่าวบ้างนะปากร้ายบ้างในบางครั้งบางช่วงบ่นบ้างเนี่ยนะฮะแต่อย่าลืมว่าท่านเป็นเนื้อนาบุญที่ประเสริ

0: ทําบุญกับพ่อกับแม่นี่ไม่เคยไร้อานิสงส์อ่ะ
1: ครับ
0: อานิสงส์ตามมาเสมออื
1: ม
0: ครับ
1: ครับแล้วครับวันนี้เวลาหมดนะครับ
0: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาในเช้าวันนี้ปวงชนชาวไทยน้อมถวายพระราชกุศลนะ
1: ครับ
0: เป็นกุศลทําบุญตักบาตรบ้างไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดก็น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะครับปลายปีนี้ธันวาคมก็คงจะได้ร่วมในพระราชพิธีครั้งสำคัญนะครับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครับ
1: ครับ
0: ครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: ลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: จ๋าว่าไงจ๊ะน้อง
1: เมื่อคืนนี้พี่ไปนอนที่ไหนมาไม่กลับบ้านกับช่องคะ
0: โถติ๋ม
1: ติ๋มไหนติ๋มไหนบอกมานะ
0: โอ้ยโอ้ยต๋อยต๋อยจ๋าเมื่อคืนพี่ไปนอนอ่างมาจ้ะ
1: อ่างไหนอ่างไหนอ่างที่ไหนบอกมานะ
0: ไม่ไม่ไปนอนอ่างทองใกล้อยุธยาน่ะ

0: แท็กซี่แท็กซี่ว่าจังไดครับ
1: ไปเพชรบุรีตัดใหม่เอาเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: นี่มันจักตุ่ม
1: ตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งแล้ว
0: ไปบ่ได้ดอกครับติดเคอร์ฟิว
1: ผมให้50บาทไปได้ไหม
0: ไปบ่ได้ว่าวบ่ฮู้เรื่อง
2: ดิฉันให้500บาทไปได้ไหมจ๊ะ
0: ขอคอยลองเบิ่งดูก่อนตำรวจปรับคอย200บาทจำคุก1มื้อเหลืออีก300บาทเอ้าฟิวก็ฟิว

0: นี่เฮีย
1: ครับ
0: มาเดินเพ่นพ่านอะไรแถวเนี่ยมันเข้าเวลาเคอร์ฟิวแล้วนะ
1: ฟิวเฟลอะไรครับฟิวบ้างอ้วนไม่ขากนี่ครับ
0: นี่ผมเจ้าหน้าที่ตำรวจไปโรงพักเดี๋ยวนี
1: ้อ๋อผู้หมู่ครับนี่จับผมไปโรงพักเหรอครับผมลืมไปครับอ๋อหมาจ๋าไปครับไปก็ไปครับผมลืมเคอร์ฟิวครับอ๋อ

0: มานี่สิไปไหนมาเมื่อคืนทำไมไม่กลับบ้านรับผิดมานะ
1: อืมสดิ้งสีฟังพี่ก่อนสิเมื่อคืนพี่ไปนอนกับหมอ
0: หมออะไรหมอทำฟันเหรอ
1: ไม่จ้าง
0: ั้นหมอผ่าตัด
1: ไม่ใช่อีกแล้วจ้า
0: เอ๊แล้วหมออะไรของพี่นะอ๋อรู้แล้วหมอนวดหมอนวดนี่
1: เอานวดก็นวด

0: อีนางอีนางเมื่อคืนคอยหาเงินบ่ได้จักบาท
1: อ้าวแล้วไปอยู่ที่ไหนมาแล้วไปกลิ้ง
0: พูดแล้วหาเงินบ่ได้รถย่างแตกอีกซ่ําแถมตำรวจจับไปลงผักช่วยขนาด
2: แท็กซี่แท็กซี่มานี่สิ
3: เอ้าไม่จังเลยนี
2: ่เมื่อคืนฉันลืมคนตาไว้ในรถคุณน่ะ อยู่หรือเปล่าน
1: ี่แน่นี่แน่บักกลิ้งบักกันร้อนบักกันร้อน
0: ช่วยแท้ๆ

0: ไม่รู้ไม่รู้
1: ใครใครมาเรียกน่ะ
0: ไม่รู้นี่ไอ้เฮียมาคึ้งมามาหลักติดเคอร์ฟิวจ้ะ
1: เฮีย
0: จ้าโอ้ยตำรวจ
2: นี่ใบเสร็จครับเงินค่าปรับด้วยฮะ
0: ไม่รู้เอาเงินมาให้โปลิก200เฮียถูกจับมาคึ้งนี่ติดเคอร์ฟิว
1: แม่อาเฮียโอ้ยลือนี่ชอบกลิ่งอยู่รวยเลย
0: ว่าไม่กลิ่งว่าก็ไปไม่หลอกอ่ะสิ

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเยิ้มซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชิเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
2: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนและมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
3: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
2: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขยงจะทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ใช้ได้ทุกระดับ
3: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
2: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมื่อประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
3: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
2: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำมาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองเนี่ยนะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองกันเพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันอันนี้หน้าที่โอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชันว่าให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำเหมือนกับที่แนะนำข้าราชการฝ่ายประจำคือลองไปอ่านทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและฝ่ายการเมืองลองถกแถลงกันดูเพราะฉะนั้นการที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่โดยให้หนึ่งขั้นที่หนึ่งรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีขั้นที่สองรู้จักที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบว่าดีแล้วและอันที่สามพร้อมหรือยังที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นคราวนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ทุกอย่างจะลงที่เด็กหมดนะผู้ใหญ่ก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วที่บอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกนี่เป็นเรื่องจริงผมว่าทั้ง3ฝ่ายนะฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะฮะคือฝ่ายข้าราชการฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายผู้ที่ประกอบธุรกิจคือถ้าทั้ง3ฝ่ายนะรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีนะรู้จักปฏิบัติในสิ่งที่เห็นว่าตัวเองว่าถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าคอร์รัปชันไทยมันหมดไปในพริบตาเดียว
3: และนี่คือจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างรู้จักความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมจะชี้นำทางให้เราทำในสิ่งดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเสียหายให้สังคมก่อนจากกันท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยฝากข้อคิดไว้ให้พวกเราค่ะ
2: ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงที่ว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มาทำความเข้าใจและตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเรามีของดีที่สุดละคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราละเพราะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกหมู่เหล่านะครับช่วยกันศึกษาให้ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
3: ขอขอบคุณท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยค่ะวันนี้เชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกภาคส่วนมาร่วมกันน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งผลเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่แท้และสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมโลกค่ะ
4: ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลัง ที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรพอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ไปสายสว่างค่ะ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดที่ขึ้นทางด่วนฟรีรวม3สายทาง63ด่านสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สำนักงานกสทช.เผยการประชุมกสทช.ครั้งที่23/2569ในวันที่6สิงหาคม2569ที่ผ่านมาต้องงดการประชุมตามระเบียบข้อบังคับเนื่องจากระยะเวลาล่วงเลยเกิน30นาทีและองค์ประชุมไม่ครบโดยกสทช.มีกำหนดวันประชุมในเดือนสิงหาคมที่วางไว้ล่วงหน้าแล้วได้แก่วันที่11 13 19และ20สิงหาคม2569ครับโดยนายตรายรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าการประชุมในวันนี้มีระเบียบวาระเร่งด่วนที่จำเป็นต้องพิจารณาจำนวน44วาระซึ่งบางวาระมีกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายจากวาระที่เสนอบรรจุทั้งหมด99วาระซึ่งทางเลขาธิการกสทช.ได้จัดเตรียมการประชุมและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายเอื้ออำนวยเพื่อให้กสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.พร้อมเดินหน้าจัดเตรียมการประชุมในรอบถัดไปเพื่อให้การพิจารณาวาระสำคัญต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปักเกร็ดจำนวน10ด่านเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติตั้งแต่เวลา 0:01 นาทีถึง 24:00 นจำนวน1วันเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติอีก1วันสำคัญของคนไทยวันที่ลูกๆจะได้ระลึกถึงพระคุณแม
6: ่แม่คือคำที่มีความหมายยิ่งใหญ่สื่อถึงการเป็นผู้อบอุ้มถนอมเลี้ยงดูบุตรธิดาให้เติบโตด้วยความรักความปรารถนาดีดังนั้นการกำหนดให้มีวันแม่แห่งชาติจึงเป็นการระลึกถึงพระคุณของผู้ให้กำเนิดแต่เดิมในอดีตนั้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2486ประเทศไทยได้เคยกำหนดให้วันอื่นๆเป็นวันแม่แห่งชาติมีการจัดงานสลับกับหยุดชะงักไปด้วยภาวะต่างกระทั่งต่อมาในปีพุทธศักราช2519คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นตรงกับวันที่12สิงหาคมโดยได้ถือเอาวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นวันแม่แห่งชาติดอกมะลิได้ถูกใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันแม่และสำหรับในปีนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญโดยปีนี้นับเป็นปีแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาตินับแต่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568ทิตารีสายสว่างเรียบเรียง
1: สภาพอากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
7: สัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จสัจจะเป็นการตั้งใจตั้งจิตใจวาจาเป็นคำพูดออกมาแสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18มีนาคม2525
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล
4: ้วไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าโดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดี

0: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกทมจับมือจิสด้านำเทคโนโลยีอวกาศและภาพถ่ายดาวเทียมจัดการเมืองเพื่อพลิกโฉมกทมสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลกที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: ต้องขับกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์บอกได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณบอกได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับขับกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีขับกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครขับกับแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
6: อาการเจ็บแปลกที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรุงเทพมหานครร่วมกับจิสด้านำเทคโนโลยีอวกาศและภาพถ่ายดาวเทียมช่วยบริหารจัดการเมืองเต็มรูปแบบเดินหน้าพลิกโฉมกรุงเทพมหานครสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างแท้จริงคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
9: นายชาชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสด้าเพื่อนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเชิงพื้นที่ในเขตเมืองโดยความร่วมมือครั้งนี้เน้นการบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลเชิงพื้นที่และระบบเซ็นเซอร์เข้าด้วยกันเพื่อรับมือกับความท้าทายหลักของกรุงเทพมหานครอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝุ่น PM 2.5 ปัญหาน้ำท่วมคลื่นความร้อนไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหวและการประเมินความเสี่ยงของโครงสร้างอาคารโดยจะมีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในระดับชุมชนพร้อมทั้งยกระดับศักยภาพบุคลากรและต่อยอดงานวิจัยร่วมกันด้วยทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำว่าการได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลและเทคโนโลยีที่แม่นยำจากจิสด้าจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้กรุงเทพมหานครสามารถแจ้งเตือนภัยและกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดซึ่งจะช่วยยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนกรุงพร้อมทั้งกับเพื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นสมาร์ทซิตี้อย่างแท้จริงวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
10: ทัพนักตบลูกยางสาวไทยหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกับคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026เรกที่2ไปครองได้สำเร็จซึ่งนับเป็นการครองแชมป์2สนามติดต่อกันนอกจากนี้ปรากฏว่านักตบลูกยางสาวไทยทำผลงานเหมารางวัลยอดเยี่ยมส่วนบุคคลได้มากถึง4รางวัลจาก3คนประกอบด้วยออมสินสัชิภาพรจันทวิสุทธิ์คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP และหัวเสายอดเยี่ยมจากเลขที่1ที่ประเทศเวียดนามเช่นเดียวกับกัปตันทีมชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตระดับ1ของไทยครองรางวัลมือเซตยอดเยี่ยมจากผลงานโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับตลอดการลงสนาม3นัดขณะที่แนนทัดดาวนึกแจ้งคว้ารางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมตามความคาด